0: เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่การวางราก
1: กำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:15 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ากัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสพุทธศักราช2399และสัตยาบันสารของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2300สาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบหรืออเรนาสิยงนาดูเมริตชั้นกรองครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราสมทรพศแสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้นิ่งแฟ้งยิ่งขึ้น
1: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกในวันที่2เมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ว่าเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่ากระทรวงอว.ได้จัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนก

0: อีกส่วนหนึ่งก็คือวบน.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม่
1: ด้านนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำเช่นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายภารดรกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณมักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
2: งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดเอาไปทำอย่างอื่นครับเราจะไม่เอาไปทำในภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วถ้าจัดลำดับความสำคัญดีๆโครงการไหนที่มีความเสียหายหรือมีความเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเขาจะต้องจัดลำดับเอาไว้ให้อยู่ในลำดับต้นของหน่วยงานนั้นๆแทนที่จะเอามาซุกเอาไว้ในงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
1: ขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ60และด้านการกีฬาอีกร้อยละ40โดยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ
3: ครับจุดเน้นของการท่องเที่ยวในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการสร้างความภาพลักษณ์ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวครับส่วนเรื่องของการกีฬาครับการยกศักยภาพเยาวชนด้วยกีฬาการยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพครับในการจัดสรรในการใช้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบจะเป็นไปด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่ากับงบประมาณ
1: ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 22:48 นาทีและจะประชุมต่อวันนี้ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสารพรหมารายงาน
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
6: เป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
4: กระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัย ระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำนับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569ล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรก

0: ระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
1: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาแล้วโดยมีกำหนดจะเดินทางไปหารือที่มาเลเซียในวันนี้รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทยด้วยทั้งนี้มั่นใจว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีต่อทั้งสองประเทศ
2: ให้มีความคาดหวังน่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจาครับก็ผมว่ามันก็เป็นสายน่าจะเป็นข่าวดีนะครับของทั้งสองฝ่ายทางด้านของผู้ประกอบการของทางมาเลเซียเองที่เขาอยากจะส่งปลาของเข้ามาตัวของการเขาสั่งส่งมาได้
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบต.นาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดชุมพรที่หมู่14บ้านปาติมะตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดนครราชสีมาที่ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนบ้านเข้าตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดสุโขทัยที่วัดสิริมานนท์ตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3: ต
0: ่
3: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทุ่งฟ้าร
4: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่เข้าร่วมการเจ

0: ทศอิหร่านที่ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามกับฝ่ายสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้ทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับสูง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีมติรับรองการแต่งตั้งให้นางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้นางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่50ของเกาหลีใต้และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของเกาหลีใต้คนแรกในรอบ20ปีทั้งนี้ประธานาธิบดีอิงแจนยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกวัย58ปีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระบุว่าเธอคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำพาเกาหลีใต้ผ่านช่วงเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญท่ามกลางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิกฤตระดับโลกที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามพรรค PPP ซึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการแต่งตั้งนางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอยคอตการลงมติรับรองของสภานิติบัญญัติและอ้างว่าเธอไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
0: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลากำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักจากการที่สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายและขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,900 รายและบาดเจ็บกว่า 10,000 รายนอกจากนี้อาคารหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายและพังถล่มลงมานายคริสเตียนลินไมเออร์โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขและการจัดการคิวผู้ป่วยในเวเนซุเอลาอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายท่ามกลางปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลและคิวผ่าตัดที่ตกค้างเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ประชาชนหลายพันคนที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเหตุแผ่นดินไหวกำลังเสี่ยงกับโรคระบาดต่างๆอาทิไข้เหลืองและไข้เลือดออก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์ได้ประตูชัยจากเออร์ลิ่งฮาลันด์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1นอร์เวย์ไปเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เม็กซิโกจะจับเอกวาดอร์เวลา 8:00 น.และอังกฤษพบกับ DR คองโกเวลา 23:00 น.บาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสมสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9 จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปเปอร์เชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชุดอิดดาก้อน86ต่อ80คะแนนหลังอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์760สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดียวธริตาหงหยกดาวรุ่งไทยมวยอันดับ2ของรายการหัวชนะลุงวานัทวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ธริตาประคราบ16คนไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยเช่นกันด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลซึ่งเป็นมวยอันดับ8ของรายการหัวรอบ3ชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ประคราบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มวยอันดับ9ของรายการดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬา

0: คมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนุ่มน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยจึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล FPT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th พี่เจตกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนี้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษก

0: พจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที1นาทีกับกปท.เกิดอุบัติเหตุแน่ถ้าอย่างไม่แก้นิสัยมักง่ายชอบลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถอย่าคิดว่าแอบเลี้ยวแอบกลับรถก่อนถึงจุดที่อนุญาตจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเพราะความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีแต่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถนนโล่งแค่ไหนไฟเหลืองก็ต้องชะลอพอไฟแดงก็ต้องจอดลดความเสี่ยงชนหรือเฉี่ยวคนที่ข้ามถนนตามสัญญาณไฟอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากับรถที่ขับมาจากฝั่งที่กำลังไฟเขียวเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้โอกาสอื่นเลี่ยงแอบเลี้ยวแอบกลับรถหรือฝ่าฝืนไม้กั้นป้ายหยุดจนทำให้คันอื่นต้องเบรกกระทันหันเพราะเป็นจุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรถปาดหรือแทรกออกมาทำให้ง่ายต่อการประสานงาหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องระแวงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสร้างเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานสร้างเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานสร้างเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานสร้างเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่2การนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติแต่ต่อมาการ

0: ษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนถลึงศุกร์จนถึงเดือน4คือมีนาคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมดูแลเกษตรกรและประชาชนจากปรากฏการณ์เอลนิโยและภัยแล้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: ฟ้าสลัวมือแสงพระวิสัง

0: ประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ในช่วงนี้หลายจังหวัดจะเผชิญกับฝนที่ตกหนักแต่หลังจากนี้ฝนจะทิ้งช่วงและตามมาด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก่อให้เกิดภัยแล้งไปจนถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมและวางแผนรับภัยแล้งไปพร้อมกันติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองไพฑูรย์ครับผม
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับผู้พิธีกรครับผม
3: ครับท่านรองไพฑูรย์ครับการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ครับผมท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารจัดการน้ำท่านได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงการจัดการน้ำในขณะนี้อย่างไรบ้างครับผม
4: ครับท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานนะครับเร่งติดตามปัญหาอุปสรรคและเร่งแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำแล้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราได้รับรายงานนะครับว่าสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งจะมีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงสุดเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็จะสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมปี60เพราะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตนอกเขตจังหวัดเนี่ยท่านได้ให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรมีการจัดการเชิงพื้นที่เชิงเวลาอย่างไรนะครับมีแผนรายละเอียดต่างๆที่จะเฝ้าเร่งดำเนินการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลางนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยไปเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำครับผม
3: ครับผมอันนี้ขอถามแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้บริหารจัดการน้ำยากไหมครับเพราะว่าด้านหนึ่งต้องดูเรื่องน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องดูเรื่องน้ำที่จะแล้งในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันครับผม
4: คือถ้าถามว่ายากไหมก็ต้องบริหารจัดการในเชิงประสิทธิภาพได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพยากรณ์นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับผมในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมซึ่งในนี้เองเนี่ยสถานการณ์อาจจะมีบ้างนะครับว่าเช่นเกิดน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงของที่เชียงรายนะครับหรือเดินขึ้นเล็กๆในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบางจุดนะครับในพื้นที่ของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในเขตคือเขาตะนาวสีนะครับเพื่อเป็นจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในส่วนของแล้งเนี่ยครับที่เนี่ยนะครับว่าเรามีสถานการณ์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์หรือนครราชสีมาเองหรือขอนแก่นเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็พื้นที่เกษตรที่ทำไปดีก็นานนอกเขตสุโขทัยเนี่ยก็ได้รับความเสียหายครับผม
3: ครับผมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามรายละเอียดเรื่องน้ำท่วมตอนนี้นิดนึงเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่าช่วงระหว่างวันที่28ถึงวันที่3ครับที่8มิถุนายนที่ผ่านมาถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยครับจะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกและเสี่ยงน้ำท่วมครับอันนี้เราได้ดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างไหมครับ
4: ก็มีพื้นที่ของภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านเมื่อคืนเองจังหวัดน่านก็มีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับประมาณ170มิลที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านตรงนี้แต่ที่ตรวจสอบในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาน้ำก็จะไหลเร็วนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ท่วมเอ่อขาวนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ทิ้งการทิ้งช่วงไปมาเนี่ยทำให้ความชื้นในดินไม่ค่อยมีนะทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่าค่อนข้างน้อยครับผม
3: เพราะว่าดินมันก็ดูดซับได้ค่อนข้างเร็วถูกไหมครับ
4: ใช่ครับผมผมก็ต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีเท่ากับปีประมาณเท่ากับปีหกก่อนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนที่เราคาดการไว้ในปีนี้จะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ12%นะครับผม ซึ่งในบางพื้นที่อาจจะต่ำมากกว่านั้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสวนผลไม้เนี่ยแต่ในอีซีนะครับมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยที่ตัวเลขที่ผ่านมาตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28-30% นะครับผมในบางพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมก็มีฝนตกค่อนข้างน้อยครับผม
3: ครับอันนี้ขอมาถามอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าทราบว่าตอนนี้ได้มีการกำชับให้ติดตามและดูแลผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์เล่าว่าช่วงพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้างหนักหนาทีเดียวอันนี้เราได้เตรียมการยังไงบ้างเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์นี้รวมถึงภัยแล้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับผม
4: ก็มีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้านะครับว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็เขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเพิ่มระดับการเก็บกักนะครับหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำตาลบุรีนะครับซึ่งเป็นโซนลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นหัวหินด้วยตัวนี้ก็จ่ายน้ำมาด้วยลิ้นในตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
3: ครับอันนี้เราได้มีตัวอย่างของพื้นที่เหล่านี้ครับโดยพอพื้นที่ที่แรงซ้ำซากหรืออยู่นอกพื้นที่ชลประทานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการแล้วเห็นผลสำเร็จเป็นพื้นที่โมเดลที่เราอาจจะไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมครับ
4: คือตรงที่แหลมซ้ำซากเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โซนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวห้ามอำเภอปอนเพื่อกระจายฝันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชาพันธ์ในการที่จะขยับเลื่อนในการเพาะปลูกหรือแม้กระทั่งในโซนของวันนี้ในโซนของจังหวัดนครราชสีมาในเขตรอยต่อของอำเภอโนนสูงอำเภอสูงเนินนะครับหรืออำเภอพลของจังหวัดขอนแก่นที่เนี้ยก็ได้รับประสบปัญหาตรงนี้เองเนี่ยเราได้มีการสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในการที่จะขยับเรื่องของการเริ่มต้นเพาะปลูกไปให้เข้าไปใกล้ในเดือนกรกฎาคมสิงหาซึ่งจะมีฝนตกค่อนข้างมากนะครับผมแต่ในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่งับเนี่ยจะมีการเพิ่มระดับเก็บกักลดการระบายมีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ส่งน้ำนะครับเพื่อเราจะประหยัดน้ำไว้หรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของเขื่อนภูเก็ตเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยที่มันมีการใช้น้ำส่งการเสริมการทำนาในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราก็มีการปรับลดการระบายน้ำนะครับผมแล้วก็ทำให้ในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพว่า มีเรื่องของพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเป็นบางช่วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นข้าวเนี่ยยังคงอยู่ได้ในเขตชลประทานนะครับผมแต่อาจจะมีนอกเขตชลประทานบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในภาพรวมนะครับผม
3: ครับผมโอเคครับทิ้งท้ายครับผมท่านรองไพฑูรย์ครับอยากให้ท่านช่วยย้ำเตือนเกษตรกรถึงความสำคัญครับผมไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำหรือระวังน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่ช่วงนี้ครับ
4: ผมก็เป็นห่วงเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรไม่ว่าจะเป็นไม้ผลต่างๆสวนทุเรียนนะครับในโซนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจะเป็นปีเอลนีโญที่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวาคมซึ่งเป็นฝนภาคใต้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชลบุรีเรื่องการอุปโภคบริโภคและสวนผลไม้แล้วก็ในพื้นที่ EDC นะครับผมแล้วก็ในสวนผลไม้จังหวัดจันทร์จังหวัดตราดหรือแม้กระทั่งในโซนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยนะครับหรือสวนมะยงชิดอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับจะต้องดูแลนะครับแล้วก็สำรองปริมาณน้ำหรือจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าเราจะเริ่มแรงร้อนจริงๆเนี่ยตุลาไปต้นไปนะครับแล้วจะแรงจริงๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาเมษาก็เป็นปีที่ร้อนนะครับสงกรานต์นี้น่าจะร้อนมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องสำรองปริมาณน้ำให้พอนะครับสำหรับเรื่องของนาปลังเนี่ยนะครับควรจะเชื่อนะครับในเรื่องข้อมูลของราชการที่แจ้งว่าควรจะลดหรือลดการทำนาปังในบางพื้นที่เลยนะครับผมเพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับความเสียหายครับผม
3: ครับก็ครบถ้วนกับผมวันนี้นะครับก็เชื่อว่าเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่เราฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าครับวันนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง สถานการณ์น้ำนะครับขอเรียนเชิญท่านรองไพฑูรย์มาร่วมพูดคุยครับผม
4: สวัสดีครับผม
3: ครับครับผมสวัสดีครับ
1: IP4O ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ GI ฉะเชิงเทราเพิ่มศักยภาพรุกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศพร้อมลุยตรวจยืมแหล่งผลิต GI และผลักดันว่าที่สินค้า GI ในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ของจังหวัดซึ่งปัจจุบันฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน GI ของภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงถึง5รายการคือมะพร้าวน้ำหอมบางคล้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้ามะม่วงเขียวสวย8ริ้วมะม่วงขายตึก8ริ้วและมะม่วงแรก8ริ้วค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในพื้นที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพลุกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศค่ะนอกจากนี้กรมยังได้เสนอหาสินค้า GI รายใหม่ในพื้นที่โดยเฉพาะปลากระพงขาวพร้อมหารือกับผู้ประกอบการถึงการผลักดันสินค้าปลากระพงขาวของจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่ระบบคุ้มครอง GI ในอนาคตค่ะ
1: กรมทรัพย์สินทาง

0: FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
1: กระทรวงคมนาคมเข้มงวดผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังจากกระทรวงคมนาคมเดินหน้ามาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดระเบียบกลุ่มผู้ให้บริการรถรับส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันทุกคนต้องมีใบขับขี่สาธารณะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรับส่งผ่านแอปพลิเคชันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและยังมีกรณีที่ผู้โดยสารโดนละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะจึงเป็นที่มาของนโยบายให้ผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต้องเข้าสู่ระบบใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการข้อตกลงที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปิดกั้นที่ต้นทางโดยทุกแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับคนรายใหม่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาดและต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว
3: เราต้องไม่เห็นคนที่ใส่กำลังอีเอ็นอยู่เนี่ยยังสามารถขับรถได้เราจะต้องไม่เห็นครับว่าเป็นต่างชาติ

0: ขณะที่หนึ่งในแปดผู้ประกอบการแอปพลิเคชันนางสาวยานิชนัทเฉลิมเตียรงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Grab ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ดำเนินกิจการมากว่า13ปีปัจจุบันจึงมีสมาชิกผู้ขับขี่ในระบบรวมแล้วหลักแสนรายที่ผ่านมาผู้ที่มาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับรถทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะสามารถเปิดระบบเพื่อรับงานหรือให้บริการแก่ผู้โดยสารได้
1: เราเองตรวจประวัติถ้าเกิดไม่สมัครแล้วเราต้องมีการตรวจประวัติตลอดแหละก่อนที่จะเปิดให้ได้บริการจริงๆแล้วในส่วนเนี้ยค่ะเรามีการประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี้ยแกร็บให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะเราก็มีระบบคัดกรองอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจประวัติมาโดยตลอดอยู่แล้วการที่เรามีระบบการตรวจสอบต่างๆเราก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยยกระดับบริการเรียบร้อยผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
0: ส่วนกรณีของแอปพลิเคชันต่างชาติที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ทางกระทรวงคมนาคมได้แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนโดยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ADA ในการกำกับดูแลแต่ในส่วนที่มีการรับส่งผู้โดยสารหากพบว่าไม่มีการขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องกรมการส่งทางบกจะส่งหนังสือประสานงานไปยังแอดด้าทันทีเพื่อให้ระงับโมดูลการรับส่งคนหรือหากยังเพิกเฉยก็อาจพิจารณาถึงขั้นปิดแอปพลิเคชันนั้นๆทันทีการจัดระเบียบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนว่าภาครัฐเอาจริงกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยโดยมาตรการทั้งหมดจะถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าแอปพลิเคชันใดทำถูกต้องหรือแอปพลิเคชันใดมียอดร้องเรียนเกินเกณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกใช้บริการที่ดีและปลอดภัยที่สุดนพศรแก้วคำรายงานในสัปดาห์หน้าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาวาระ2และ3ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ถูกกรรมาธิการปรับแก้โดยเฉพาะประเด็นการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
2: ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาเสร็จสิ้นและเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่2และ3ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569นับเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อวางกลไกการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาครั้งล่าสุดถือเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนสรุปผลเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณารวม16ครั้งพร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านเพื่อให้เนื้อหาของกฎหมายมีความสมบูรณ์นำไปบังคับใช้ได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
3: ร่างพรบฉบับนี้กล้าพูดได้ว่ามันเป็นร่างพรบฉบับเดียวที่มีส่วนได้เสียกับทุกๆคนนะครับพอคนเราเกิดมาก็ต้องหายใจแล้วนะครับดังนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้รับในเรื่องของอากาศสะอาดการประชุมกันเป็นเก็บครั้งในสมัยประชุมที่ผ่านมาก่อนที่มีการยุบสภานะครับแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569เนี่ยรัฐบาลยืนยันร่างเนี้ยกลับมานะครับเราก็เริ่มประชุมครั้งที่8ครั้งแรกเลยเนี่ยคือในวันที่26พฤษภาคม
2: ประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำว่าหากวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายในวาระที่2และ3แต่มีการแก้ไขข้อความจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรคือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายจะต้องกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อความที่วุฒิสภาแก้ไขจึงจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้ง2สภาเพื่อหาข้อยุติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งหากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี2570
3: ขั้นต

0: ประชุมได้หรือไม่นะครับเพื่อระหว่างปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยก็สามารถให้กรรมาธิการที่ตั้งร่วมขึ้นมาเนี่ยสามารถดำเนินการพิจารณาไปได้
1: ทั้งนี้หลายฝ่ายยังคงจับตาเนื้อหาที่มีการปรับแก้ในชั้นคณะกรรมาธิการซึ่งมีรายงานว่ามีการแก้ไขหลายมาตราจากฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบโดยเฉพาะประเด็นการตัดระบบทำเนียบการปลดปล่อยมลพิษหรือ PRTR ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการเปลี่ยนคณะกรรมาธิการการอากาศสะอาดระดับจังหวัดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังนั้นการพิจารณาของวุฒิสภาที่ใกล้จะถึงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ประชาชนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดชาววิสาปทุมมารายงานกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์ปรับวิธีคำนวณบำนาญประกันสังคมครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2541เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนโดยยืนยันว่าผู้รับบำนาญเดิมจะไม่เสียสิทธิ์ติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ

0: บบบำนาญของสำนักงานประกันสังคมกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญหลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพครั้งแรกนับตั้งแต่ใช้ระบบบำนาญชราภาพเมื่อปี2541จากเดิมคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นคำนวณจากรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานพร้อมปรับค่ารายได้ตามอัตราเงินเฟ้อเพื่อสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเนื่องจากสูตรเดิมถูกมองว่ายังมีช่องว่างเช่นผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานประจำก่อนเกษียณและเปลี่ยนไปส่งเงินสมทบตามมาตรา39ทำให้เงินบำนาญลดลงแม้จะส่งเงินสมทบมาอย่างยาวนานขณะที่บางคนเงินเดือนสูงขึ้นในช่วง5ปีสุดท้ายของการทำงานกลับได้รับบำนาญสูงกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นที่มาของการศึกษาสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้เช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นายจุลพันธ์ระบุว่าหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ยังมีข้อกังวลก่อนสรุปว่าสูตรแคร์เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนส่วนมากจึงเตรียมเดินหน้าเสนอเข้าสู่ครม.พิจารณา
1: แต่จากการคำนวณโดยภาพรวมเนี่ยเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยคนได้ประโยชน์มากขึ้นถามว่าจะมีคนเสียประโยชน์ไหมมีแล้วเราก็มีกลไกในการที่จะไปเยียวยาแก้ไขกลุ่มแรกเลยเนี่ยคนที่เกษียณอายุไปแล้วเริ่มรับบำนาญแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเสียประโยชน์จากสูตรแคร์ได้กลุ่มที่2คือกลุ่มซึ่งยังไม่เกษียณอายุภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าอายุยังไม่ถึง49-50ไม่มีทางที่จะสูญเสียประโยชน์อะไรแต่ในคนที่มีผลกระทบจริงๆคือคนที่กำลังจะเกษียณอายุอยู่ใน5ปีข้างหน้าเราก็เลยมาคำนวณวิธีการที่จะมาเยียวยาให้ได้อย่างมีความเหมาะสมที่สุด
0: ส่วนประเด็นที่ผู้ประกันตนกังวลมากที่สุดคือความเสี่ยงที่จะได้รับเงินบำนาญลดลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าผู้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะจะยึดหลักเลือกสูตรที่ให้เงินมากกว่าขณะเดียวกันผู้ที่จะเกษียณในช่วง5ปีแรกของการเปลี่ยนผ่านหากได้รับเงินบำนาญลดลงจะมีมาตรการเยียวยาโดยปีแรกชดเชยเต็ม 100% จากนั้นจะทยอยลดลงเป็น 80 60 40 และ 20% จนครบ5ปีแล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบพร้อมยืนยันว่าการปรับสูตรครั้งนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมเพราะได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการลงทุนการบริหารความเสี่ยงการขยายฐานผู้ประกันตนเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพรองรับสังคมสูงวัยในระยะยาวสำหรับขั้นตอนหากครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายและให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาระบบคำนวณใหม่ที่มีความแม่นยำรองรับผู้ประกันตนกว่า10ล้านคนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีจึงจะเริ่มใช้สูตรใหม่ได้อย่างเป็นทางการถือเป็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมครั้งสำคัญที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตหลังเกษียณและเสริมความมั่นคงของระบบประกันสังคมในระยะยาวนิตยาคุณสิงห์รายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
4: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ย แต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

ผยแพร่ธรรมะ4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้าน Information Centric Networkกลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence, Image Processing, Data Science, Deep Learning, Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก.t@msu.ac

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแส

ตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงอยู่ตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกได้รับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มบ่อแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

แล้วเมื่ออุรังคธาตุเจ้ายังยืนอยู่หิมของซองฟังโคงไทยลาวสิอยู่ยืนยาวมันมันมีวันศูนย์สองศาสนาเฮากะเกิงหูซองซาดเฮาอ้ายนองบ่มีมือสินายกันแท้

่ดวงดวงที่สูงแสนตองลาวไทยเฮาอ้ายโน่งบ่ปองดองฮักแกนกันแลมีแต่ความถอยห้ายกวนกุ้ม

สูงตระหง่านเสียดฟ้าทรงประกายวาววับระยิบระยับบนม่านฟ้าด้วยสวรรค์เสวยอันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงทำอันประเสริฐได้นุ่มนำมาประดิษฐานไว้เพื่อบูชาพระอุรังคธาตุเจ้าของพระบรมศาสดาดูสง่างามยิ่งนักประดับประดาด้วยผ้าสุนทรยาสายันอันสงบงามภาพพระอาทิตย์ตกบนหลังเขาผูกพานและภาพหมู่ไว้หกนกกาบินกลับสู่รวงรังในยามเย็นสายน้ำแห่งลำแม่โขงไหลเอื่อยอ่อยอย่างสงบงามอยู่ชั่วนาตาปีคดเคี้ยวซอกซอนหลั่งไหลกระแสทานมาอย่างไม่ขาดสายสมุนหนึ่งสายทานแห่งชีวิตข้อสองฟากฝั่งโขงและเชื่อมโยงสายทานแห่งน้ำใจของลูกหลานไทยลาวชาวสีโคตรบุญในราตรีการอันมืดมนคืนฟ้าหมอกเดือนอับแสงวับวาวลูกเอ๋ยถึงแม้คืนฟ้าหมอกท้องฟ้าไร้ดวงจันทร์แต่ทุกค่ำคืนนั้นยังมีดาวระยิบระยับบนม่านฟ้าส่องฟากฝั่งโขงแสงดาวที่ริบหรี่ในราตรีที่มืดมนนั้นเสมือนหนึ่งดวงตาแห่งวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของชาวสีโคตรบุซึ่งคอยจ้องมองดูลูกหลานอย่างห่วงใยสองฝ้าฝั่งของยามใดลูกหลานทั้งสองฝั่งหักแผงกันยามนั้นบรรพบุรุษของเราคงจะสุขใจยิ่งนักลูกเอ๋ยยามใดสองฝ้าฝั่งของนี้ทะเลาะเบาแหวงกันยามนั้นบรรพบุรุษของเจ้าคงร้าวรานคืนขมระทมใจเป็นยิ่งนักลูกเอ๋ยเจ้าจงมองดูไฟอันกระพริบวาววับบนยอดของพระธาตุพนมนั้นเถิดลูกเอ๋ยนั่นแหละดวงตาตั้งหลายร้อยหลายพันดวงกำลังเฝ้ามองดูลูกหลานสองฝากฝั่งโขงอย่างห่วงใยและทะนุถนอมเป็นสุขเถิดลูกเอ๋ยเป็นสุขอยู่ในอ้อมอกแห่งพระธาตุพนมอ้อมอกแห่งพระธาตุเชิงชุมอ้อมอกแห่งพระธาตุหลวงอ้อมกอดแห่งศีลธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดสองฝากฝั่งของไทยและลาว

มตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกป่วยไม้ธนาจักรสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากเป็นเมืองคนพื้นองค์พุทธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งงานเรียบลำพื้นแผ่นดินบน

ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามเหตุตามปัจจัยมาเรื่อยๆแม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามก็ย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพความเข้าใจที่จะเรียกฐานของบุคคลรอบด้านนั้นๆสีโคตรบุญผู้มีความเจริญถึงที่สุดแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมตามกฎของธรรมชาติในระหว่างพ.ศ. 600ถึง900เป็นช่วงที่สีโคตรบุญซึ่งมีชื่อโดยที่คนทั่วไปเรียกชื่อตามนครหลวงคือเมืองนครพนมว่ากรุงพนมดินแดนลุ่มเจ้าพระยาลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำโขงมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกันมีกษัตริย์ชาวภูเขาสไลราชสไลอินสเรนบงแยกย้ายกันปกครองเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันตลอดมามีกรุงพนมนี้แหละเป็นนครหลวงเป็นราชธานีชาวจีนเรียกว่ากรุงฟูนันหรือฟูนานเป็นศูนย์กลางของการปกครองระหว่างสามลุ่มลำน้ำแม่โขงเจ้าพยาและลุ่มน้ำตาปีศูนย์กลางการปกครองสามลุ่มลำน้ำนี้หลายยุคหลายสมัยหากไปอยู่ที่กรุงพนมหรือสีโคตรบูนแต่โบราณนั่นเองคำว่าพนมเป็นภาษาไทยโบราณหมายความว่าภูเขาในบางคราวดินแดนลุ่มน้ำทั้งสามนี้มีชื่อว่าดินแดนชวาจีนเรียกว่าโซโปลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำโขงมีชื่อว่าชวาบกหรือว่าชวาดอนส่วนลุ่มน้ำตาปี่ทางปักใต้บ้านเรานู้นมีชื่อว่าชวาล่างคำว่าชวานี้มาจากคำว่าเศร้าหรือก้อนเศร้าสามก้อนเศร้าคนโบราณเวลาจะต้มจะแกงเอาหินมาตั้งสามก้อนเรียกว่าสามก้อนเศร้าคำว่าเศร้านี้ก็คือคำว่าชวานั่นเองแต่เพี้ยนมาเป็นชวาซึ่งเป็นภาษาโบราณทั้งสามคำแปลว่าหินภูเขาหินก้อนเศร้าเคยใช้เป็นชื่อเมืองหลวงพระบางมาแล้วเช่นเมืองหลวงพระบางมีชื่อว่าเมืองเศร้าเมืองชวาและวัดมหานคร

ณาจักรมีชื่อในภาษาจีนว่าซูนั่นไว้ได้มากกว่าอาณาจักรอื่นใดแต่เนื่องจากไปเข้าใจผิดว่าซูนั่นหรือซูนานี่คือเมืองเขมรจึงไม่อาจจะเขียนประวัติศาสตร์ให้หลงรุ่งเรืองรอยกับตำนานในโบราณคดีนี้ได้

งบมาตามที่พวกจีนได้บันทึกไว้แต่แก้กันแล้วก็รวมกันขึ้นได้ใหม่พอรวมกันได้เป็นอาณาจักรใหญ่ก็ส่งทูตไปถวายบังคมพระเจ้ากรุงจีนพระเจ้ากรุงจีนได้แต่งตั้งให้เป็นอ๋องครองดินแดนทะเลใต้ทั้งสิ้นนั้นมีเรื่องราวที่จีนจดไว้พอจะรวบรวมขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ได้

รีโคตบูลหรือโยซูนั้นหรือพนมนั้นได้เจริญรุ่งเรืองไปยาวนานก่อนที่พวกจีนจะได้บันทึกไว้มีประวัติศาสตร์มีจดหมายเหตุของพวกจีนในการเดินทางมาศึกษาพระไตรปิฎกจดหมายเหตุของพวกชาวจีนได้เริ่มต้นเมื่อพ.ศ.ประมาณ600ซึ่งนั้นเป็นยุคที่พนมหรือซูนันหรือสีโคตรบูนได้เจริญยิ่งที่สุดจวนจะเสื่อมลงแล้วได้เขียนไว้ว่าเจ้าชายในเสเรนบงพระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่าขุนเทียนได้ยกกองทัพออกจากลุ่มน้ำตาปิดข้ามอ่าวสุวรรณภูมิภาษาจีนเรียกว่าอ่าวกิมหลินไปยังปากแม่น้ำโขงพระนางลาวอีกซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรพนมได้ยกกองทัพเรือกรุงพนมออกต่อสู้แล้วก็พ่ายแพ้ในสงครามจึงยอมยกขุนเทียนขึ้นเป็นกษัตริย์เรียกว่าเป็นกษัตริย์ไซเรนบงได้นางหน้าคือธิดากษัตริย์พื้นเมืองเป็นมเหสีครองกรุงพนมต่อมาโอรสของขุนเทียนมีนามว่าขุนพันวังเรียกว่ามีวังมากถึงพันวังที่สืบราชสมบัติมีพระชนมายุถึง90พรรษามีโอรสพระองค์แรกทรงกลับไปครองกรุงพันพานซึ่งมีนามว่าขุนพันพานซึ่งชาวจีนเรียกว่าฝานฝานอยู่ที่อำเภอเวียงสะอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวนี้ส่วนพระองค์ที่สองทรงไปครองกรุงอู่ทองหรือกิมหลินที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาหมายความว่าองค์แรกให้ไปปกครองทางปักใต้อาณาจักรผันผ่านผันผ่านเสียโทดินแดงที่เวียงสะแล้วก็ที่ชัยยาส่วนพระองค์ที่สองมีนามว่าขุนผันผ่านนั้นให้ไปปกครองดินแดนอู่ทองภาคกับ

ความหวังสวรรคตขุนพันพานไปยกกรุงพันพานที่ตำบลเวียงสะอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นนครหลวงกรุงพันพานของขุนพันพานยังคงใช้ชื่อพันพานหรือฝานฝานดังกล่าวแล้วจนกระทั่งพ.ศ.ประมาณ 1,100 จึงได้ย้ายกรุงไปยังกรุงตาพรลิงคือนครศรีธรรมราชขุนพันพานได้ตั้งให้ขุนพันมันลูกหลานของพระนางลาวีพวกของนางนาพระยานาเป็นผู้สำเร็จราชการกรุงพนม3 ปีต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงพนมขุนฟันมันรอบปรงพระชนขุนพันพานได้และเปลี่ยนวงไปขุนพลฟันมันเป็นกระบฏปรงพระชนขุนพันพานแล้วความทราบไปถึงขุนพันพานที่ลุ่มน้ำตาปีชาวกรุงพันพานที่ลุ่มน้ำตาปีและกรุงกิมลินส่วนภูที่ลุ่มจ้าพระยากรุงของสายเรนบงทั้งสองกรุงก็ไม่ยอมขึ้นต่อคนกบฏพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือข้ามอ่าวไปปราบรัฐเล็กๆหลายรัฐที่ลุ่มน้ำตาปีและปราบได้หมดปราบลุ่มน้ำตาปีได้เรียบร้อยราบคาบแล้วก็ยกกองทัพเรือไปปราบกรุงกิมลินที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในการรบที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาพระเจ้าฟันมันต้องคมอาวุธของขุนอู่ทองอนุชาของขุนพันพานกลับไปสวรรคตที่กรุงพนมคือที่เมืองนครพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจันหลานของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จรัฐกิมลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมกรุงพนมจึงเป็นรัฐประมุขของแดนสุวรรณภูมิตลอดแหลมอีกครั้งหนึ่ง

ริศยิ่งโคตรบูรที่จะเริ่มรุ่งเรืองหรือที่สุดแล้วก็ล่มจมการชนะอาณาจักรพนมริศยิ่งโคตรบูรนั้นอาณาจักรปักใต้ทันทานฟันฝานเสียโทก็ได้มีชื่อใหม่ตามชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ว่าสิริวิชโยหรือว่าศรีวิชัยแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ซึ่งแต่ก่อนนั้นยังเป็นเมืองครึ่งของกรุงพนมของศรีโคตรบุตรแต่บัดนี้ได้เป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ก็เลยมีชื่อว่าศรีวิชัยเมื่อพระเจ้าพันมันได้พยายามที่จะฝ่าปลุกน้ำตาปีและลูกเจ้าพญาสุดท้ายต้องมาต้องขมอาวุธของขุนอู่ของอนุชาของขุนพันพาได้กลับไปสวรรคตที่กรุงพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจันหลานชายของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมหลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จมัดกิมหลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมและอาณาจักรพันพานมันจะมาขึ้นกับพนมจึงเป็นนักประมุขของแดนสวรรณภูมิตลอดแหลมอีกครั้งหนึ่งเพราะความไม่เชื่อแข็งทั้งหลายอาณาจักรพนมภาค

เป็นชื่อภาษาจีนคือสุวรรณภูมินี้แต่เดิมนั้นนักโบราณคดีมักจะชี้ไปที่เมืองสะเทิงคือชี้ตามข้อความในจารึกของพระเจ้าปิตกทรสมัยพ.ศ. 2400มีหนังสือตำนานมูลตาตนาแต่แต่งไว้ก่อนพ.ศ. 2000พระพุทธภูกามและพุทธยังท่านระบุว่าพระโสนะและพระอุตตระได้มาแก่พระธาตุได้มานิพพานไว้ที่สุวรรณภูมิเราจะเห็นได้ว่าพระโสนะและอุตตระที่ได้นำพุทธศาสนาเข้ามาทางสุวรรณภูมิตอนใต้ไม่ได้มีร่องรอยบอกแสของการกลับคืนไปสู่อินเดียอีกเลยท่านได้มาพิพานไว้ที่สุวรรณภูมินี้คือเมืองรามและเมืองระโบบัดนี้เมืองรามก็คือที่เมืองอู่ทองเคยเป็นกรุงทวาราวดีของพระรามประมาณพ.ศ. 1100ตามความรู้ของพิสุทธิ์ไทยสมัยพ.ศ. 2000สุวรรณภูมิคือที่อู่ทองหนังสือกลเล่นโคลซนิสของปอนวิชลีหน้าที่116และ117แต่คัดเลือกเอาเรื่องจิมลินจากหนังสือจีนมาลงไว้รวมทั้งต้นฉบับภาษาจีนไม่ว่าจิมลินอยู่พร้อมฟูนันไปอีก 2,000 ลีเป็นถิ่นที่มีแร่เงินชาวเมืองชอบจับช้างมาเลี้ยงไว้ใช้งานเมื่อช้างตายก็ถอดเอามาจิมลินทางที่ตะวันตกของฟูนันบนด้านหนึ่งของอ่าวจิมลินกรุงฟูนันในสมัยพ.ศ. 600ถึง900อยู่ทางปากแม่น้ำโขงแถบจังหวัดอุบลหรือนครพนมมีแม่น้ำซึ่งไหลมาจากทิศตะวันตกคือแม่น้ำมูลนี้เองมีสมัยฟูนันมีทูตไปกรุงจีนค้ากับเรือแตกที่จามป่าคือที่ยวนทูตเดินทางบกมากรุงฟูนันได้หมายความว่าสมัยโบราณนั้นต้องเดินทางกันด้วยเรือสำเภาเมื่อเรือแตกทางเวียดนามพวกเราก็ยังสามารถเดินบกมาถึงกรุงพนมหรือสีโคตรตะบูนได้

ู่เร็วๆนี้ด็อกเตอร์ยังวัวเซเลเย่ได้มาขุดค้นทางโบราณคดีที่อู่ทองได้ให้คำสันนิษฐานในเรื่องทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับที่ตั้งศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนานหรือฟูนันในหนังสือวิทยาเรื่องเมืองอู่ทองซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์พ.ศ. 2509ว่าศูนย์กลางดั้งเดิมของอาณาจักรฟูนันอาจตั้งอยู่บริเวณลุ่มเจ้าพระยาในบริเวณเมืองอู่ทองก่อนก็ได้และสมัยต่อมาจึงย้ายราชธานีไปตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงที่ถูกนั้นตรงเมืองอู่ทองเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพระโสณกับพระอุตรมาเผยแพร่พุทธศาสนาอันตรงกับสมัยพระเจ้าอโศกกรุงจิมลินมีอู่ทองเป็นราชธานีที่อู่ทองอาจเคยเป็นเมืองขึ้นของพนมในระยะสั้นๆเมื่อกรุงพนมสมัยสองล่มจมคือสมัย500กษัตริย์ไสเลนบงพระองค์หนึ่งมีนามว่าพระรามได้มาตั้งกรุงทวาราวดีศรีอยุธยาที่เมืองอู่ทองประมาณพ.ศ.1050ความจริงแล้วกรุงพนมก็คือพนมสีโคตรบูรสองฝ้าฝั่งโขงหาใช่ว่ากรุงพนมจะต้องเป็นตั้งอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะพนมหรือสีโคตรบูรนี้ได้เจริญรุ่งเรืองมาก่อนพระพุทธศาสนาจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อพระมหากัสสปะได้รับพุทธดำรัสจากพระศาสดาที่ดอยท่านที่ผูกเพชรว่าดูก่อนกัสสปะเมื่อเราปรินิพพานแล้วเธอจงนำเอาอุรังคธาตุของเรามาบรรจุไว้ให้ผูกกำพาณแดนถิ่นนี้เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะถึงเรานี้แหละต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูนิรอดเชิงชุมและกระดูกอุรังคธาตุคือหัวอกต้องมาประชุมไว้ที่นี่ณดินแดนถิ่นนี้ตลอดกาลอันยาวนานจะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยสัมมาทิฏฐิบุคคลจะอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นผู้มีบุญวาสนาประตาธิการจะมาอุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาตาณดินแดนแห่งนี้เพราะเหตุนี้แหละฟูนันหรือพนมจึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสีสมณโคดมหาใช่เมื่อวันสองวันไม่หากแต่เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

เรามักจะรู้จักพระพุทธศาสนาว่าได้อย่างรากฝังลึกลงสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจชาวไทยทั้งพนมทวาราวดีศรีวิชัยเมื่อพระโสณอุตระได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่สมัยพระเจ้าเมื่อได้เริ่มสร้างพระธาตุพนมตามตำนานอุรังคณิธานเมื่อพ.ศ.8อาณาจักรต่างๆแถบลุ่มแม่น้ำโขงสองฝากฝั่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมปัจจุบันนี้นั้นเมื่อพ.ศ.8โน้สาเหตุเนื่องมาจากพระบรมศาสดาได้สั่งไว้กับพระมหากัสสปะและพระอานนท์ที่ดอยแท่นบนยอดเขาภูพานที่ภูเพชรปัจจุบันนี้ที่ในกรรมอันนั้นจึงเป็นเหตุให้พระมหากัสสปะได้นำเอาพระอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมเราจะทราบชัดในมหาปรินิพพานสุขว่าเมื่อพระองค์ทรงดับขันปรินิพพานแล้วชาวมลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธนะเจดีย์ถึง7 วันก็เผาม

คำกล่าวที่ว่าพิศาสดาได้เสด็จมาอย่างสุวรรณภูมิสีโคตรบูรก่อนปรินิพพานนี้คงจะไม่เป็นที่พอใจของนักวิชาการมากนักเพราะไม่ปรากฏในหลักฐานพระไตรปิฎก 21,926 หน้าฉบับภาษาบาลีก็ไม่เห็นมีเป็นหลักฐานแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะได้นำมาประกอบในการพิจารณาเรื่องนี้พระพุทธศาสดาทรงได้ตรัสเรื่องอจินไตยสิ่งที่บุคคลธรรมดาไม่ควรคิดไว้ในสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายชุตตกนิบาตอจินตสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่77หน้าที่104มีใจความว่าจตารีมานิภิกขเวอจินตยานินะจินเตตภานิยานิจินเตโตอุมาทัสสะวิคาตสภาคีอัสสะผู้ก่อนที่สุดทั้งหลายอจินไตสิ่งที่ไม่ควรคิด4อย่างนี้อันบุคคลไม่พึงนำมาคิดถ้าหากนำมาคิดจดจ่อแล้วใสจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนกตมานิจตารีพุทธานังภิกขเวพุทธวิสโยอจินเตโยนะจินเตตัพโพชายิสสะภิกขเวชานะวิสโยธรรมวิปาโกภิกขเวอจินเตโยนะจินเตตัพโพโลกจินตาภิกขเวอจินเตยะนะจินเตตัพพายังจินเตโตอุมาทัสสะวิคาตตัพพาคีอัตตะผู้ก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายอจินไตย4ประการนี้คือฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากรรมวิบากผลแห่งกรรมต่างๆและความคิดยิ่งโลกเรื่องจักรวาลเรื่องคนในโลก4อันนี้ถ้าหากคนธรรมดาจะนำมาคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้มีฌานเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้สามัญสำนึก common sense ของคนธรรมดานั้นมีส่วนที่จะคิดจนเดือดร้อนจนเป็นบ้าผู้สามารถจะเข้าใจได้แม้แต่บนสวงสวรรค์ในอภิธรรมปิฎกเราก็เคยได้ยินว่าพระศาสดาผู้เสด็จขึ้นไปเทศนาสั่งสอนมีมารเทพเจ้ากับพุทธมารดาบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงตลอดเวลา 1,000 ปีเพื่อโปรดพุทธมารดาตอบแทนพระคุณนี้จะบนสวงสวรรค์พระศาสดายังไปได้ฉะไหนล่ะแค่สวรรค์ภูมิสีโคตรตะบูนแผ่นดินโลกอันน้อยนิดนี้พระองค์จะมาไม่ได้นะฝากไว้เป็นอจินไตยที่นักวิ

ายน้ำใจไทยลาวกะยุ่ยเนินยังสายพัวพันแฝงเสื้อเกือเดี่ยวบรุษหลังศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเบ้าบุญพอใจให้น้องเป็นอันว่าพื้นแผ่นดินที่รากสูงของหมู่อีสานและฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนั้นเป็นที่แน่นอนเหลือเกินว่าเป็นดินแดนที่มนุษย์อีสานได้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วยาวนานในอดีตนี้ที่อื่นใด

ทั้งหนังสือวรรณกรรมต่างๆเมื่อประชาชนชาวอีสานและพี่น้องทางประเทศลาวได้รับพุทธศาสนาก็ถอดหัวใจล้างอ่านนับถือมูบูชาหน้าการนับถือผีฟ้าผีไทยผีแถบสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาปีกล้าขาแข็งเป็น intellectual religion ก็เลิกสิ่งงมงายเหล่านั้นส่วนผู้ที่ยังไม่

กลมกลืนกันไปกับพระรัตนตรัยเป็นพุทธวาหรือยังศาสนาสำหรับประชาชนโดยทั่วไปชาวอีสานชาวพี่น้องประเทศลาวสองฝากฝั่งอันลีนามสีโคตรตะบวนนั้นจึงได้มีประเพณีมีทางพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตอย่างที่มีจารีตประเพณีเรียกว่าเนียด12ครอง14เนียดนั้นเป็นเรื่องการพัฒนาชุมชนส่วนครอง14นั้นเป็นเรื่องการพัฒนาชีวิตชีวิตของชุมชนชาวอีสานมีการเริ่มพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ระบบชีวิตและระเบียบสังคมเริ่มตั้งแต่ในท้องเราจึงเห็นได้ว่าครอง14เริ่มพัฒนาชีวิตตั้งแต่ผัวเมียเริ่มแต่งงานไปควรจะมีจารีตมีครองคำว่าครองนั้นก็คือคันลองของชีวิตหรือคำว่า the way of life ของฝรั่งส่วนคำว่าฮีดนั้นก็คือจารีตชาวอีสานไม่ใช้รอเรือใช้หอระพูจึงมีคำว่าจารีตหรือฮีดเป็น traditionalเป็นคัสตอมเป็นบทบัญญัติที่ต้องทำร่วมกันของชุมชนเรียกว่าเป็นการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชีวิต

ถ้าจะถือว่าวรรณคดีเป็นเรื่องชี้บอกความเจริญหรือวัฒนธรรมของมนุษยชาติได้ส่วนหนึ่งแล้วใสชาวอีสานและชาวพี่น้องประเทศลาวก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีวัฒนธรรมร่วมกันต่อสู้ส่งมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพบุรุษเราจะได้พบว่าหนังสือผูกหนังสือใบลานซึ่งเป็นวรรณคดีชั้นสูงตรงกับชีวประวัติวิถีชาติของพระเจ้าห้าหัวชาเป็นวรรณคดี500ผืนชาดกพระเจ้า50ชาก็มี50ผืนนอกจากนั้นเราก็ยังมีพวกสังสิงชัยก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งของพระเจ้า50ชาชาดกพระเจ้า10ชา

จะมีฝนหนุนรถผีนะครับตลอดจนน้ำฝนทางธรรมชาติสวยงามที่แสนที่จะเข้าสู่สายเลือดของชาวอีสานจนถึงขนาดที่ว่าสิ้นสุดสิ้นที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัย

0: 说百闻大观的
1: 金三楼、哦、我给你给你
0: 好吧
1: 来好吧按等日月要不来本身旁边浪费

ช่างแต่ฟังวัฒนธรรมอินเดียเข้าสู่บริเวณนี้แล้วเรียกสั้นๆว่าหีบคองหรือถ้าจะเรียกให้เป็นแบบชาวบ้านแท้ๆก็ว่าเปิงบ้านเปิงเมืองเรื่องหีบ12คลอง14นี้ผู้สูงอายุท่านได้อธิบายไว้คล้ายๆกันจะต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อยทั้งนี้เพราะครั้งโบราณด้านหนังสือหนังหาอักษรศาสตร์ยังไม่เจริญอาศัยการบอกเล่ากล่าวขานจดจำสืบกันมาเป็นทอดๆจนถึงปัจจุบัน

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบต้นบังคุณดาปุยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

0: ครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยิ่งครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก
2: พุทธเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณท่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนิโญควบคู่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออก
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ12%โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและในพื้นที่เขต EEC ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้พบว่ามีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ28-30โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกผลไม้และทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาและสำรองน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยพิจารณางดหรือลดการทำนาปรังในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
3: อุทยานแห่งชาติดอยโพนางจังหวัดพะเยาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
5: นายธีรภาพพุทธธรรมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยพูนางจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าอุทยานได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี2569โดยมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569นี้การปิดให้บริการในครั้งนี้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและที่พักสำคัญทั้งหมดได้แก่น้ำตกทานสวรรค์น้ำตกห้วยต้นผึ้งถ้ำผาตั้งถ้ำปางงุ้นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์เชียงม้วนรวมถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์ทุกจุดเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญเนื่องจากในฤดูฝนอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยพูนางหมายเลขโทรศัพท์0956900605วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
6: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกัน

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: ำไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการ
1: ทางการอิสราเอลจับกลุ่มชายชาวอเมริกันที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการเอาชนะสวีเดนขาดลอย3-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่ง
2: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่าน5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าซื้ออาหารและเครื่องดื่มก่อนไปทำงานโดยนายสังวานเวียงคำพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมายอดขายดีขึ้นมากเพิ่มกว่าเดิมเกือบครึ่งหนึ่งลูกค้าก็ใช้จ่ายง่ายขึ้นขณะที่วันนี้เป็นวันแรกของการใช้จ่ายในเดือนที่2ซึ่งรัฐได้เติมเงินเข้าเป๋าตังค์ของประชาชนแล้ว 1,000 บาทเพียงครึ่งวันเช้าร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานขายได้แล้วประมาณ30ถ้วยและทุกคนก็จะกลับมาซบเซา
3: ก็ขายดีแหละพูดตรงๆก็ขายดีถ้ามันมีเรสลอมก็ดีแล้วแต่ลุงว่าถ้าจบโครงการนี้อีก2เดือนนี้ลุงว่าเงียบแน่นอนจากนี้ก็เกิดแต่ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนหรอกนี่วันนี้ก็เลยเยอะแล้วนะมาทุกส่วนแล้วลุงขาย40ไม่มีพิเศษไม่มีธรรมดาลูกค้าจ่ายลุง16บาท
2: สำหรับยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่30มิถุนายน2569พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทกว่า 12,400,000 คนโดยยังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีร้านค้ารอการตรวจสอบ 3,566 ร้านนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรกวันที่3กรกฎาคมนี้นายภูมิพงษ์นิยมภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยและที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะ2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโรตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลและ CJ Mall นำสินค้าฮาวส์แบรนด์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ870

0: แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศกระทรวงพลังงานเดินหน้าแผนพลังงานแห่งชาติตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน160ภายในปีคริสตศักราช2037มุ่งสู่เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
1: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026ว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานจากความผันผวนของเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ยังคงเป็นวาระสำคัญของทุกประเทศสำหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงานเดินหน้านโยบายพลังงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยระยะสั้นยังคงดูแลราคาพลังงานอย่างเหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ผ่านการปรับลดช่องว่างราคากับ E10 เพื่อสนับสนุนการใช้เอทานอลและช่วยพยุงราคาผลผลิตทางเกษตรสำหรับระยะยาวกระทรวงพลังงานดำเนินการภายใต้แผนพลังงานแห่งชาติหรือ National Energy Plan โดยมุ่งขับเคลื่อน3ด้านหลักได้แก่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการผลักดันกฎหมายด้านการเปลี่ยนผ่านสภาพภูมิอากาศพร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างน้อยร้อยละ60ภายในปีค.ศ. 2037และเกือบร้อยละ70ภายในปีค.ศ. 2050ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิระบบกักเก็บพลังงานโซล่ารูฟท็อปและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนอกจากนี้ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งแห่งอนาคตรวมถึงการผลักดันโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเนซีโร่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวสุริมปัตสภาภาครายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขานรับนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนมอบสิทธิประโยชน์คือเงินค่าผ่านทางสูงถึง150สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษด้วยระบบบัตร Easy Pass ในวันที่7กรกฎาคมนี้
2: นายสุรเชษฐ์ อภิสุทธิ์ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.เปิดเผยว่ากทพ.เดินหน้าส่งเสริมมาตรการใช้งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบส่วนลดในรูปแบบเงินคืนหรือ cashback ร้อยละ50ของค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้บริการ Easy Pass ทุกคันรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิใช้บริการตั้งแต่เวลา 0:01 นถึงเวลา 23:59 นเฉพาะวันที่7กรกฎาคม2569เท่านั้นผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเข้าระบบบัญชีสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass โดยตรงสามารถใช้แก้เงินคงเหลือประวัติการใช้งานหรือเติมเงินสำรองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Except Portal สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญแต่ยังไม่มีบัตรสามารถสมัครและรับบัตรเพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางต่างๆเช่นที่ศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.หรืออาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทั้ง7สายทางหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน True Money Walletโดยตัวเครื่องจะส่งตรงถึงบ้านภายใน 3-5 วันทำการเพื่อรับสิทธิประโยชน์และกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีผู้ว่ากทพ.กล่าวทิ้งท้ายว่าแคมเปญนี้กทพ.มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้ระบบ Easy Pass เพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางนภศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วและจะเร่งช่วยเหลือจนเรือทุกลำเดินทางออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย
3: กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่อง รวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบของฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องและจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังว่าการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับมาเลเซียในวันนี้จะช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศขณะที่มาตรการของกรมการค้าภายในเริ่มช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าเจรจากับนายดาโตสิรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่ประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าโอกาสการเจรจาจะประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลซึ่งแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศส่วนสถานการณ์ตลาดภายในประเทศนายเอกพจน์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการบริโภคกุ้งอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งดูดซับผลผลิตและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยพร้อมขยายการรณรงค์ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศส่งผลให้บรรยากาศการจำหน่ายกุ้งภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น
4: ผลสำเร็จจะเป็นอย่างไรนะครับในการไปครั้งนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่ท่านได้เดินทางไปเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราเห็นว่าทางรัฐบาลเองทั้งท่านสุริยะเองท่านมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาถ้าท่านก็พยายามหาเวลาที่จะไปแต่ผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะว่าการที่ท่านไปนั้นน่าจะสำเร็จครับ
0: BOI อนุมัติเงินลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาทขยายฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า MHEVตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค
5: นายนาริศเทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทออโต้อะไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของมาสเตอร์มอเตอร์คอร์ปอเรชั่นเพื่อขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาทในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานณนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยองโดยการลงทุนครั้งนี้มุ่งเน้นการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับยูโร6และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น BSUV ด้วยเทคโนโลยี My Hybrid Electric Vehicle หรือ MHEV ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี2570เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศญี่ปุ่นทางนี้โครงการดังกล่าวสอดรับกับมาตรการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV ที่กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตพิเศษแบบคงที่เป็นเวลา7ปีภายใต้เงื่อนไขลงทุนเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมข้อกำหนดในการใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศเช่นแบตเตอรี่และ traction motorซึ่งการตัดสินใจของ Mazda ในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสะท้อนความสำเร็จของเป้าหมาย BOI ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาคปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: กรอบต้นบังคุณดาปุณราชชธิดาพระเสด็จ

0: ผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงงบรองรับสังคมสูงวัยดูแลกลุ่มเปราะบางและผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้า
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้เป็นการอภิปรายวันที่3และวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณในหลายด้านทั้งด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุขการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่ายังอาจไม่เพียงพอด้านนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงว่ากระทรวงจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสังคมสูงวัยการลดลงของอัตราการเกิดการดูแลคนพิการและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของรัฐพร้อมยืนยันว่าจะผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยเทคโนโลยีและนำข้อเสนอแนะจากสมาชิกไปปรับปรุงการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2: กำหนดทิศทางการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนผ่านนโยบาย8ด้านนะครับซึ่งจะครอบคลุมทั้งการพัฒนากำลังคนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการสร้างหลักประกันด้านที่อยู่อาศัยและการอาชีพการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีตลอดจนการยกระดับการให้บริการของภาครัฐหรือการแก้กฎหมายทั้งหมดนี้คือการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า human capital ทางกระทรวงเองเราพยายามทำงานร่วมกับเครือข่ายเรามีเครือข่ายเป็นอพม.เรามีเครือข่ายเป็นท้องถิ่นเรามีเครือข่ายเป็นองค์กรชุมชนที่อยู่ทั่วประเทศจะทำให้เราเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยต้องปรับบทบาทจากเป็นผู้ดำเนินการเพียงลำพังไปสู่การเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายพัฒนาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำใช้นวัตกรรมนะครับเป็นเครื่องมือสนับสนุน
1: ขณะที่สมาชิกบางส่วนตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์กรอิสระและงบด้านความมั่นคงโดยเห็นว่าควรจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์มากยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงาน
0: ประธานวิปรัฐบาลพอใจภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ตลอด2วันแม้อาจจะไม่มีสีสันเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมั่นใจว่าสมาชิกจะให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว
3: นายประวีปริศนานันทคุณส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยให้คณะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเข้าสู่การประชุมวันที่3และเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายว่าการประชุมตลอด2วัน2คืนที่ผ่านมาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ร่วมกันทำหน้าที่อภิปรายอย่างเต็มที่นายกรวีกล่าวว่าหลายคนที่ติดตามการอภิปรายอาจรู้สึกว่าการอภิปรายงบประมาณปีนี้ไม่มีสีสันหรือความดุเดือดเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่หากตั้งใจติดตามเนื้อหาจะพบว่าสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณางบประมาณเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐจะสามารถนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการอภิปรายไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้และการอภิปรายครั้งนี้ไม่มีประเด็นการเสียดสีหรือการพาดพิงกันเหมือนที่ผ่านมา
4: ถ้าใครติดตามการอภิปรายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสีสันรสชาติของการอภิปรายในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มีสีสันเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าตั้งใจฟังกันที่จริงเนี่ยจะพบว่าข้อมูลต่างๆที่เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้นำมาเสนอต่อสภาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขที่คิดว่าหน่วยงานของรัฐนะครับรัฐบาลเองแล้วก็กรมกองต่างๆเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเอาข้อคิดเห็นเอาข้อเสนอแนะเอาข้อท้วงติงของเพื่อนสมาชิกไปซึ่งการอภิปรายนะครับอาจจะไม่มีประเด็นเรื่องของการเสียดสีไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการพาดพิงมันจึงทำให้การประชุมสภาเนี่ยใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไปได้ด้วยดี
1: นอกจา
3: จากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการอภิปรายงบประมาณปีนี้คือทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคการเมืองเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลมากขึ้นสลับกับสมาชิกที่มีประสบการณ์ถือเป็นพัฒนาการที่ดีของการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ได้ในช่วงเย็นต่อเนื่องถึงช่วงหัวค่ำของวันนี้หลังจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้ใช้เวลาอภิปรายซักถามและชี้แจงประเด็นต่างๆอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลจะเพียงพอทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งรับมือวิกฤตเอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลกระทบมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่าน

0: 170ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
1: ก็มีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้าว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็เขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับการเก็บกักหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองพื้นที่ในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำปานบุรีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
0: อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และเชิงเวลาอย่างเป็นระบบล่าสุดได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่13จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่13จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตาก

0: ใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10พาเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเชื่อมโยงรากเหง้าสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย
1: นางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาว

0: ความเป็นไทยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดของตนเองได้อย่างมั่นใจ
1: สิ่งที่เขาต้องการนั้นทางก็จะได้มุ่งจิตใจถ่ายทอดความจำสู่มาตรฐานทั้งที่10ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

0: ำหรับโครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาแล้ว9ครั้งนับตั้งแต่ปี2535และจัดต่อเนื่องทุกๆ 3-4 ปีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนิตยาคุณศิลป์รายงาน
1: นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเป็นห่วงเหตุไม่สงบจากกระทบความเชื่อมั่นเสนอรัฐยกระดับความปลอดภัยให้เศรษฐกิจชายแดนเดินหน้าต่อ
2: นายพิวัฒน์จิรวิทย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่ทำให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพื้นที่แม้ก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวของนราธิวาสจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬางานนราธิวาสไตรเอธลอน2026ปีที่2เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่เหตุการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นประกอบกับการที่ทางการมาเลเซียออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินทางเข้าพื้นที่ยิ่งทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวโรงแรมและการค้าชายแดนชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดภาคธุรกิจจึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงเร่งบูรณาการและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจนเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะในเส้นทางคมนาคมด่านพรมแดนแหล่งท่องเที่ยวและที่พักเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วที่สุดและเพื่อให้เศรษฐกิจชายแดนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ให้เหตุการณ์ความไม่สงบมาบดบังศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าผู้ส่งพัสดุคดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียปรากฏตัวแล้วนัดสอบปากคำวันนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับสายการบินไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดว่าขณะนี้ผู้ที่นำพัสดุมาส่งได้แสดงตัวแล้วและพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำเวลา10นาฬิกาวันนี้ส่วนข้อมูลจากทางการออสเตรเลียยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการสืบสวนโดยช่วงบ่ายวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดีทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการสอบสวนมุ่งตรวจสอบแหล่งที่มาของพัสดุช่องทางการติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ประเด็นเรื่องโทษทางกฎหมายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลออสเตรเลียโดยฝ่ายไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งสนับสนุนการดำเนินคดี
3: ท่านเลขาปปส.นะครับได้ออกมาพูดคุยแล้วก็ออกมาประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ได้มาปรากฏตัวแล้วนะครับซึ่งจะนัดทางเลขาปปส.เนี่ยจะนัดสอบปากคำวันนี้เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวเราคงคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เขาออกมาแล้วว่ารับของมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงข้อสงสัยว่าอาจเป็นเครือข่ายเดิมที่เคยก่อเหตุลักลอบขนยาเสพติดว่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบพร้อมยืนยันจะเร่งหาแนวทางป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศและให้ปปส.ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียที่อาจเชื่อมโยงกับคดีต่อไปด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยให้ความร่วมมือเต็มที่คดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับขนเฮโรอีนในออสเตรเลียนายศรีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสถานกงสุลไทยได้ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์พร้อมประสานการดูแลด้านกฎหมายขณะที่ผู้ต้องหายังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียและยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยรัฐบาลไทยให้ความร่วม

0: นายศรีหศักดิ์ระบุว่าสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมมองว่าการป้องกันไม่ได้อาศัยเพียงการตรวจค้นแต่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรองประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงกรณีการตรวจค้นผู้ต้องหาว่าน่าจะเป็นการตรวจแบบเจาะจงจากข้อมูลหรือข้อสงสัยบางประการและขอให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย
1: คือตอนนี้ก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ให้ความร่วมมือนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่หนึ่งเขาไม่ออกนอกประเทศเขาอยู่ภายใต้การควบคุม
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจหรือจักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทำของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสำหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไงนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพูริบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญมากมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุฬารอจุฬานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขาโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำ5ประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพงหญ้าแพรกพระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเรามาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุง แผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนในถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตเนี่ย300 กว่าคัน300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินสิเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังเหรอควายตู้คูโบดาควายตู้ยันมากแล้วบุคคลเหล่านี้วิธีซื้อเอาไร่นาไปจำนองที่เขาเข็นตอกๆๆเข้านาไปจำนองเพราะพ่อค้านายทุนนี่มองเป็นขนมไปเลยเป็นขนมไปเลยอยากได้รถไถนาไม่ยากคุณเอาใบนามาร้านค้าที่ขายรถเนี่ยได้เครดิตมาจากธนาคารชาวไร่ชาวนาก็วิ่งไปตามเทคโนโลยีเหล่านี้ต้นทุนในการผลิตสูงมากเขาทำนาได้มากๆแต่เขาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินจมลงไปทำอย่างไรเราจะพยายามให้เขาเข้าใจว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกที่นี่ขายที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาที่วัดอาดามาได้พบกับคนญี่ปุ่นหลายๆคนเคยถามเขาว่ามีชาวนาไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นในยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นนี่อย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาบอกชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองอย่างน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดังง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปาม่าอยากสิกินแดดดินนกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกเจ้าดังเงี้ยหนาลำดายรีตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนสอนไก่ตีนปมเปอร์ตีนปมเปอร์ปีนขึ้นผาลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่นกเจ้าคือนกกระยางเฝ้าหนองน้ำเฝ้าแผ่นดินปลามามันก็ไม่ได้กินมันคอยกินปลาตามฝั่งน้ำตื้นๆหรือปลาตายแต่นกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกกระเต็นอยู่ไกลๆมอง ตัวสดๆมาจับเอาไปกินนกแก้วดั่งแง้นหนาลำได้เดี๋ยวนี้คนไทยเหมือนนกกระยางคนร่ำรวยจากต่างถิ่นต่างที่เข้ามาต้องแง้นคอมองตั้งบ้านตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆไรนาสาโทหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นใหม่มาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลั่วกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอตะคอผลบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆเนี่ยเข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูกเราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอโควต้ามาชาวไร่ชาวนาแก่หาบไปขายเองไม่ได้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าน้ำท่วมบ่อนใดไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบอดตาบอดบ่อนใดให้เอายาบ่อนนั้นใส่ตกตาให้ให้พอให้จาตกตาหน้าให้พอหน้าต้านตกหน้าบ้านให้เฒ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนคอยพิจารณาตามเหตุตามข้องปัญหาเกิดที่นี่คนที่นี่จะช่วยกันแก้ปัญหามองให้ซึ้งถึงปัญหาเอาเลยไปฝากท่านนิดหนึ่งเลยไปปุริสเมธะอันที่สองรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีรู้จักป้องกันคนชั่วกีดกันคนชั่วกำราบคนชั่วเดี๋ยวนี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าลานปี่คนชั่วตัวกาลีคนอัปรีโกงเก่งๆกลายเป็นคนดังสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวเพราะนั้นเราจะต้องเอาใหม่สัตสเมทะและมาปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคุ้มครองคนดีแล้วคอยกำราบลงโทษคนชั่วป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดมีขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นอันที่สาม

เราให้สักกโรติมนสิกโรติมนกโรติครุกโรติพระพุทธเจ้าว่าให้เคารพให้เลื่อมใสให้สักการะบุคคลเหล่านั้นคำว่าสักการะเคารพเลื่อมใสนั้นเราอย่าเข้าใจว่าต้องมาเทิดทูนบูชาบนหัวครุเคารพคารวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าต้อนรับเขาด้วยความนุ่มนวลให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คนละชั้นไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเทวดาเข้ากันได้ปัญหาใหญ่อยู่อันหนึ่งก็คือว่าการเข้ากันไม่ได้ระหว่างข้าราชการที่เปลี่ยนหน้ากันมาปกครองท้องถิ่นกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในสายตาของชาวบ้านเขายังเข้าใจว่าเราเป็นนายเราเป็นนายเราเป็นนายซึ่งความจริงนั้นมันยังแอดจัสต์เข้ากันไม่ได้เราได้เจริญเติบโตมาจากในเมืองการศึกษามาจากในเมืองมีวิถีชีวิตมาจากในเมืองเขาเจริญเติบโตในท้องถิ่นพอจะเข้ามาหากันเนี่ยมันเข้าไม่ติดถ้าหากขาดธรรมะเหล่านี้ถ้าแบบพูดแบบภาษาฝรั่งเขาก็พูดอีกอันหนึ่งคำว่าหลักของผู้บริหารหลักของการพัฒนาเขาก็บอกว่า live with them คืออยู่กับเขาลดตัวลงไปอยู่กับเขาหลังจากนั้นก็ serve them คือ service นั่นแหละบริการเขาอยู่กับเขาบริการเขาหลังจากนั้นก็Learn from them เรียนรู้ปัญหาต่างๆจากเขาจิตใจอะไรเขาก็เป็นอย่างไรอยู่กับเขาสนับสนุนเขาเรียนจากเขาช่วยเหลือเขากลายเป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งครูคือแนะนำเขาด้วยช่วยเหลือเขาด้วยเป็นพี่เลี้ยงเขาด้วยเป็นพี่เป็นน้องเขาด้วยเขามาตีนดำๆพูดจาไพเราะอ่อนหวานหลังจากนั้นบอกว่าครุกโรติไอ้ครุกโรติดิบแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่แปลบอกว่าแปลว่าเคารพความจริงครุนี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้ถ้อยคำว่า appreciative action แปลว่ารู้จักคุณค่าการกระทำต่อกันและกันให้รู้จักคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นเขาจะเป็นใครก็ตามรู้จักคุณค่าเขาคือคนคนหนึ่งเขาทุกข์ยากลำบากเขาเป็นคนยากคนจนเพราะเหตุเพราะปัจจัยบุญเขามีน้อยเขาเกิดมาตระกูลอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้สั่งสมประสบการณ์อย่างนี้เขาก็คือคนคนหนึ่งอีกไม่กี่วันเราและเขาก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเหลื่อมแห่งชีวิตจากกันไปถ้าอย่างนี้มันครุโครติก็เรียกว่า appreciative actionรู้จักคุณค่าของคนทั้งหลายนั่นแหละทุกคนมันจะเข้ากันได้อย่างสนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมเดี๋ยวนี้มีปัญหามากๆก็คือเข้ากันไม่ค่อยได้ระหว่างผู้ปกครองกับคนที่ถูกปกครองชั้นล่างๆทีนี้นิดหนึ่งก็คืออยู่ในท้องถิ่นนี้ไม่ควรจะห่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้ย้ายมาไหนท่านรู้จักปัญหาท่านใกล้ชิดประชาชนผู้นำบางคนมาสู่ท้องถิ่นย้ายมาแล้วไม่เคยรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปถึงชาวบ้านแล้วยังห่างไกลพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่รู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ากันไม่ติดไอ้ตรงนี้แหละมันมีขอบเขตสิ่งที่เรียกว่าปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคนดีกีดกันคนชั่วต่อมาถึงสัมมาปาสะประสานใจประสานใจคู่อยู่ใต้บังคับบัญชาชาวไร่ชาวนาชาวบ้านให้เข้าถึงทีนี้ประสานนี่ยังมีอีกอันหนึ่งพี่เลี้ยงของคำว่าประสานมีว่าวาชะเปยังวาชะเปยังวาชะเปยะเราได้เขียนแล้วออกภาษาบาลีรุลวาชะเปยังเวลาพระท่านสวดปุริสัสเมทังปุริสเมทังสัมมาปาสังวาชะเปยังนิรักขารังจักเพิ่นว่าอย่างว่าชะเปยังไอ้ถ้อยคำดูดดื่มน้ำใจถ้อยคำควรดื่มพูดจาถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลประสานไมตรีก่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่ดูดดื่มไปใสมีคนหักคนแพงคนขึ้นหอดคนโบราณว่าทั้งหลายผันอึดเขาปูปาย่ามอึดอยากคว่ำปากบ่อได้สื่อแพ่งไว้เห็นยังไม่ตีไม้ล่องหมันตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าเอามาตอนเสน่ห์อาตมานี่ไปอยู่เมืองนอกหลายปีไปอยู่เมืองแขกไม่นานพวกแขกรักอยู่ที่คำพูด

จับมือไปจุบแข่งนะเขาจุบกันเก่งนะขยักขยั่งหนวดเขาเยอะเขาจับมือไปจุบเขาพอใจสาธิตสมภพเกรซไปไหนไม่อดกินขึ้นบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นไหนแขกที่บอกว่าถือมานะทิฏฐิไม่ร่วมกับคนต่างศาสนาแต่อารามาเนี่ยสบายเหมือนกับอยู่บ้านตนเองไปไร่ไปสวนแขกขนของเสร็จเต็มรถจนบอกให้เลิกมันเถอะมันก็บอกขนให้นานๆจะได้มาที่มันถูกใจไอ้ถ้อยคำเนี่ยสำคัญมากอีกเหมือนกันฮัดบอกมันมวนฮัดเอาคือกันดิฮัดเอาคือกันเพราะไม่ว่าจะเป็นบางคนเนี่ยเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งเกิดมาก็ได้ยินแต่ถ้อยคำที่ไม่ดีไม่งามมันก็ติดนิสัยขึ้นมาฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นวาชะเปยอย่างนี้ก็สำคัญนิรักครังเอ้นี่ล่วงเลยมา6นาทีแล้วเราจะต้องอยู่กันอีกแล้วใช่ไหมเที่ยงแล้วนิรักครังไม่ให้มีนิแปลว่าไม่รักครังไม่มีริมไม่มีริมกรอนให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นเขาเห็นหน้าเราเหมือนเทพเจ้ามาโปรดโอ้ยสบายคนนี้มาจะเป็นดีบ้านเมืองสบายสงบร่มเย็นเลยวันนี้ละขระทอนริมสลักริมกรทั้งหลายไม่ต้องใส่ก็ยังได้เพราะอยู่เย็นเป็นสุขคนมีศีลมีธรรมยังไม่พอธรรมะของเราสำหรับตัวเราเองยังต้องมีเองจึงต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมธรรมะสำหรับผู้บริหารผู้ปกครองนี้ในช่วงนี้ก็คงจะต้องจดลงเพียงเท่านี้ความเจริญในหน้าที่ในการงานเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความเข้าใจอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยจริยธรรมอันสูงส่งในจิตใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤมาศแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์อีกสักครู่กันมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบต้นบังคมดาอุณราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

ลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอน

ใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิต

0: ในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ากับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570พร้อมมอบแนวทางการทำงานซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ระยะที่2โดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการได้แก่การปรับบทบาทของกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นทั่วประเทศการจัดทำงานปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากออนไลน์สำหรับทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้กองทุนปรับลดขั้นตอนและเอกสารของกองทุนเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อคุณภาพสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้อย่างคล่องตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ปกครองว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนสื่อจึงต้องเป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีรับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568รอบการบรรจุครั้งที่2ของจังหวัดพัทลุงโอกาสนี้นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการโดยเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการใน

0: านะผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนพร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วมีมาตรฐานและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับคุณภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยโปร่งใสและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัทลุงไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กองทัพปากีสถานสามารถสกัดกั้นโดรนของอัฟกานิสถานจำนวน4ลำที่บินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของปากีสถานสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานจำนวน4ลำซึ่งบินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยกองทัพปากีสถานให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากกลุ่มตอลิบานยังคงกระทำการยั่วยุต่อปากีสถานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังกองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกาน
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333 ต่อ1638อีเมลsomnet.t@msu.edu

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยววิหารอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบต้นบังคุณดาปุยราชธิดาพระเสด็จ

คราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดู

าหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง

0: สด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยทั่วโลก
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานว่ากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนทราฟฟี่ฟองดูสำหรับใช้งานในภารกิจของกระทรวงแรงงานซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเพื่อรองรับการดูแลประชากรในภาคแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า45ล้านคนทั้งนี้จากการหารือร่วมกับนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้มีแนวคิดร่วมกันในการต่อยอดและยกระดับระบบทราฟฟี่ฟองดูสู่ระดับสากลเพื่อขยายขอบเขตการดูแลและรับเรื่องน้องเรียนจากแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยระบบใหม่นี้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงรับทราบข้อร้องเรียนและดำเนินมาตรการช่วยเหลือแรงงานไทยต่างแดนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดสวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมฟื้นฟูการเดินทางทางน้ำนำร่องคลองภาษีเจริญเล็งดันโปรเจกต์ School and Taxi Boat แก้รถติดและหนุนท่องเที่ยวนำร่องฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อล้อรางเรือ
3: นายสันพิษบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเรือสำรวจเส้นทางคลองภาษีเจริญเพื่อตรวจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการนำร่องเรือนั่งเรียนหรือสกูลโบ๊ทและเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแท็กซี่โบ๊ทสำหรับคลองภาษีเจริญมีศักยภาพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนเพชรเกษมและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องเผชิญกับปัญหารถติดกระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดที่จะนำคลองเดินเรือเดิมของกรุงเทพมหานครกลับมาปรับปรุงใหม่เพื่อพัฒนาเป็นสกูโบ๊ทมุ่งให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและประหยัดสำหรับนักเรียนเนื่องจากในพื้นที่นี้มีสถานศึกษาหนาแน่นถึง16แห่งส่วนโครงการแท็กซี่โบ๊ทจะเข้ามาช่วยเสริมการเดินทางแบบไร้รอยต่อเชื่อมต่อล้อรางเรือโดยจะเริ่มสตาร์ทจากสถานีรถไฟฟ้าบางว่าไปยังจุดสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปพร้อมกันนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยต้องเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึง
4: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

คราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มชื่อเรื่องคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกและล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆผีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็ตะอักเลือดเพราะอักเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเรียนคนแก่คนเฒ่าดาบทลือสีตาบอดในป่าเรากระทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทขานประปลองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะขึ้นมาก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครโทษเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสวรรค์สามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆเนี่ยแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชอย่างเนี้ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกะสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกะสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่มื้อรู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายแต่ท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไร พอพระเจ้ากับไปรยัคราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงคำบรรลือสีหนาพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะศึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากศึกพอโตเป็นหนุ่มจะศึกมหาแม่เล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แผลยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกข้อแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่พรหมจรรย์นี้ขูดเก่านักพรหมจรรย์นี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะเสือกหลับจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาแล้วมาขอลาแม่สึกแม่ร้องไห้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจบัดนี้ลูกจะสึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยๆนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักษินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลุสีหน้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนๆที่เป็นยักษินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักษินีก็โกรธว่าลูกจะศึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกจะศึกแม่อ่อนบอนไว้ลูกก็บอกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาข้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องไห้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่พอออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะศึกยักษ์ก็เลยก็ไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะศึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่ศึกอีกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรณสามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรณสามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดนี่ฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจุ้งๆๆไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรง เดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆกูเป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนก็ร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถอะไปหาลูกของเราพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากแก่แห่งลูกไว้เอามือคำตาประบอดเอามือคำลูกไปทั้งอุ่นๆอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจะกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปคำลู

ใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจะกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามารถจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจะกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจะกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามะลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจจะกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้นะฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆกราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกลับตาบอดเห็นหุ่งบาดเนี่ยขึ้นมาเองดีใจหลายจนเห็นหุ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจะกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมีสิบมีจำนวนบารมีสิบเนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีเป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมีสิบจะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์เดี๋ยวนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายมันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายแต่พึ่บอันใดอันใดกับบอสเสือจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุนอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่พันสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีๆอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาเหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อแล้วก็มาเนี่ยขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงผู้บ่าวผู้สาวว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปนี่ก็บอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบ้างแน่หรอนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงหันใจเข้าก็หอดอีแม่เด้แอหันใจออกคือหอดแม่คือเห็นหน้าคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำโตห้องตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลยกให้พ่อให้แม่ไม่บรรลุทำอะไรก็ตามถ้าเอาแม่มาเป็นอารมณ์มันจะกี่ขั้นได้อยู่บ่ได้เนี่ยมา

0: สมาธิโอ้ยจะมันบ่สงบมันสิเป็นยังนอบ่เป็นรวยเป็นแก่เท่าดอกเอ๊ะคันคือจังซี่ก็บ่เป็นรวยเป็นแก่นี่ก็ยาหัวมันนั่งบูชาแม่นั่งบูชาพ่อเกินหอดแม่เกินหอดพ่อเด้เพิ่นอยากให้เฮาไม่เฮ็ดจังซี่โตนั่งไปนานๆเข้ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันจะยิ่งไปกว่านั้นมันจะเห็นมันจะจำได้อารมณ์ต่างๆที่เราเคยทำดีที่เราเคยทำชั่วที่เราเคยทำบาปโดยเฉพาะเรื่องราวของพ่อของแม่นั้นหลวงปู่แก่ๆอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่นี้ท่านก็ยังคิดถึงแม่ท่านคิดถึงพ่อท่านอาตมาบางวันก็ไปคุยกับหลวงปู่ตู้ยังเมื่อคืนเนี่ยครับมันนั่งสมาธิเด้อครับมันอย่างนอนเนี่ยจังไหนคืนหัวแม่ก็เศร้าแล้วปะคือหอดแม่คือหอดพ่อก็เศร้าจากนอนแล้วว่าพ่อใจสิคือหอดอยู่เรื่อยฝันเห็นเพิ่นบ่อบ่อคือหอดบางมือคือเห็นหน้าคันคือเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยบ่มีอย่างนอนแท้ก็คือหอดในตีขี้ข้านก็คือหอดเพิ่นหันตีละครั้งแม่ยังเศร้าโอ้ยคือหอดไอ้แม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาแม่กูก่อนนะเอาขี้ข้านแกงถิ่มก่อนนะคันขึ้นหอดแม่แล้วมันขึ้นหอดพอน้ำกันพอจะหน่อยใจร้ายแบบว่าคือจะขึ้นหอดตายแต่แม่แต่ว่าจะว่ามันมีพอจะเกิดเมื่อใดวะนอกเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราเจริญสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาและวันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวรคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมมาธรรมาก็นึกเอาเองว่าคงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่ที่วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า family relation system คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพ่อแม่แก่เท่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีเราแงนคอตั้งบ่ามองดูแฟดผู้เฒ่านั่งเหม่อห้องละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว้างโลนลีเนตเนี่ยก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดการหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากก็ได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่ก
1: การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทธรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูกมาสอนลูกให้ลูกน้อยๆที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี่กล่อมลึกกว่านั้นกล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูคอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ่านฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงมอนเขาปลาสวนมอนเด็กออนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมๆขี่เยี่ยวใส่แม่คำกล่อมเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนถึงชีวิตจริงๆที่แม่ลำบากกับลูกลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติทำให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้หันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อเด็กแกดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมเหล่านี้ไม่เดือดร้อนถึงรัฐบาลให้มาจุดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นเหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้งเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตรนิกายราชวัคเล่มที่20จตุโลกกสูตรว่าด้วยจตุโลกกับบาลข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัตถมิโยภิกขเวเทวานังจตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัชชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพระจตุโลกกบาลใช้บริวารอำมาตย์ใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโรกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไหมเอาแม่ขึ้นก่อนเมตตยาเปตยาสามัญญาพมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่ รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของสัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝูงๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าเรียกว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกายไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดีแต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเข้าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอแล้วก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยากสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นด้วยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงนกยูงมันออกลูกมาพอพ้นขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกกอดลูกไม่ให้เหลือบยุงลิ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคลุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกจะบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งคอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกจิกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ป ลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัตสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชัยโตโปโซสู้โรโหติทิสัมปติตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชชัมปิอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อยความหยิ่งพยองพองขนของตนเองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจะรู้จักแม่ที่ดีดูที่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าแม่ย่านั้นจะเป็นเครื่องวัดแม่ของลูกว่าจะดีหรือไม่แม่ย่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่หญิงใดข่มใจตนเองอ่อนน้อมปฏิบัติบิดามารดาแม่ผัวเหมือนเทวดาสัตสุสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสละจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดา

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: สิบบาท
1: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจหรือจักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทําของเราแก่เขาประสานใจลอยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไง

ประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพูริบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่สี่วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญเอามากมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนุสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุลารอจุลานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำห้าประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัตสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพร่องหญ้าแพร่พระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินเฮ้ยอัตรา
ราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนในถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตเนี่ย300 กว่าคัน300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินสิเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังเหรอควายตู้กูบ่ได้ควายตู้ยันมากแล้วพวกคนเหล่านี้วิธีซื้อเอาไร่นาไปจำนองที่เขาเข็นตอกๆๆๆเขาเอานาไปจำนองเพราะพ่อค้าในทุนนี่มองเป็นขนมไปเลยเป็นขนมไปเลยอยากได้รถไถนาไม่ยากคุณเอาใบนามาร้านค้าที่ขายรถเนี่ยได้เครดิตมาจากธนาคารชาวไร่ชาวนาก็วิ่งไปตามเทคโนโลยีเหล่านี้ต้นทุนในการผลิตสูงมากเขาทำนาได้มากๆแต่เขาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินจมลงไปทำอย่างไรเราจะพยายามให้เขาเข้าใจว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกที่นี่ขายที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาที่วัดอาดามาได้พบกับคนญี่ปุ่นหลายคนเคยถามเขาว่ามีชาวนาไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นนี่อย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาว่าชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตว์สะเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองอย่างน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดั่งง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปลาม่าอยากสิกินแดดินนกกระเต็นๆตนล่องกินก่อนนกเจ้าดั่งเงี้ยหนาลำดายรีตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนสอนไก่ตีนปมเปอร์ตีนปมเปอร์ปีนขึ้นพลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่นกเจ้าคือนกกระยางเฝ้าหนองน้ำเฝ้าแผ่นดินปลามามันก็ไม่ได้กินมันคอยกินปลาตามฝั่งน้ำตื้นๆหรือปลาตายแต่นกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกกระเต็นอยู่ไกลๆมองตัวสดๆมาจับเอาไปกินนกเจ้าดั่งแง้นหนาลำได้เดี๋ยวนี้คนไทยเหมือนนกกระยางคนร่ำรวยจากต่างถิ่นต่างที่เข้ามาต้องแง้นคอมองตั้งบ้านเตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆไรนาสาโทหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นใหม่มาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลวกกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอดตะคอพันบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆนี่เข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูก
เราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอโคต้ามาชาวไร่ชาวนาแก่หาบไปขายเองไม่ได้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าน้ำท่วมบ่อนใดไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบอดตาบอดบ่อนใดให้เอายาบ่อนนั้นใส่ตกตาให้พอให้จาตกตาหน้าให้พอหน้าต้านตกหน้าบ้านให้เฒ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนคอยพิจารณาตามเหตุตามข้องปัญหาเกิดที่นี่คนที่นี่จะช่วยกันแก้ปัญหามองให้ซึ้งถึงปัญหาเอาเลยไปฝากท่านนิดหนึ่งเลยไปปุริสเมธะอันที่สองรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีรู้จักป้องกันคนชั่วกีดกันคนชั่วกำราบคนชั่วเดี๋ยวนี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าลานปี่คนชั่วตัวกาลีคนอัปรีโกงเก่งๆกลายเป็นคนดังสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวเพราะนั้นเราจะต้องเอาใหม่สัสเมธะและมาปูริสเมธะรู้จักสนับสนุนคุ้มครองคนดีแล้วคอยกำราบลงโทษคนชั่วป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดมีขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นอันที่สามสัมมาปาสะรู้จักประสานใจประสานใจนี่สำคัญนะคุณธรรมของผู้ปกครองที่เจริญท่านว่าประสานใจด้วยหลักสักกโรติมณะมณะกโรติครุกโรติรู้จักเคารพนับถือเลื่อมใสคนทุกคนที่มาหาเรายิ่งเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองวันหนึ่งเราจะพบเศรษฐีนั่งรถเก๋งคันงามๆมาติดต่อแต่ในชั่วโมงถัดไปหรือนาทีถัดไปอาจจะเห็นคนทุกคนยากเดินตีนเปื่อยเปล่าขึ้นมาหาเราในออฟฟิศในที่ทำงานเราให้สักกโรติมนสิกโรติมนกโรติครุกโรติพระพุทธเจ้าว่าให้เคารพให้เลื่อมใสให้สักการะบุคคลเหล่านั้นคำว่าสักการะเคารพเลื่อมใสนั้นเราอย่าเข้าใจว่าต้องมาเทิดทูนบูชาบนหัวครุเคารพคารวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าต้อนรับเขาด้วยความนุ่มนวลให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คนละชั้นไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเทวดาเข้ากันได้ปัญหาใหญ่หยุดอันหนึ่งก็คือว่าการเข้ากันไม่ได้ระหว่างข้าราชการที่เปลี่ยนหน้ากันมาปกครองท้องถิ่นกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในสายตาของชาวบ้านเขายังเข้าใจว่าเราเป็นนายเราเป็นนายเราเป็นนายซึ่งความจริงนั้นมันยังแอดจัสต์เข้ากันไม่ได้เราได้เจริญเติบโตมาจากในเมืองการศึกษามาจากในเมืองมีวิถีชีวิตมาจากในเมืองเขาจะเริ่มเติบโตในท้องถิ่นพอจะเข้ามาหากันเนี่ยมันเข้าไม่ติดถ้าหากขาดธรรมะเหล่านี้ถ้าแบบผู้แบบภาษาฝรั่งเขาก็พูดอีกอันหนึ่งคำว่าหลักของผู้บริหารหลักของการพัฒนาเขาก็บอกว่า live with them คืออยู่กับเขาลดตัวลงไปอยู่กับเขาหลังจากนั้นก็ serve them คือ service นั่นแหละบริการเขาอยู่กับเขาบริการเขาหลังจากนั้นก็Learn from them เรียนรู้ปัญหาต่างๆจากเขาจิตใจอะไรเขาเป็นอย่างไรอยู่กับเขาสนับสนุนเขาเรียนจากเขาช่วยเหลือเขากลายเป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งครูคือแนะนำเขาด้วยช่วยเหลือเขาด้วยเป็นพี่เลี้ยงเขาด้วยเป็นพี่เป็นน้องเขาด้วยเขามาตีนดำๆพูดจาไพเราะอ่อนหวานหลังจากนั้นบอกว่าครุกโรติไอ้ครุกโรติดิบแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่แปลบอกว่าแปลว่าเคารพความจริงครุนี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้ถ้อยคำว่า appreciative action แปลว่ารู้จักคุณค่าการกระทำต่อกันและกันให้รู้จักคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นเขาจะเป็นใครก็ตามรู้จักคุณค่าเขาคือคนคนหนึ่งเขาทุกข์ยากลำบากเขาเป็นคนยากคนจนเพราะเหตุเพราะปัจจัยบุญเขามีน้อยเขาเกิดมาตระกูลอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้สั่งสมประสบการณ์อย่างนี้เขาก็คือคนคนหนึ่งอีกไม่กี่วันเราและเขาก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเหลือบแห่งชีวิตจากกันไปถ้าอย่างนี้มันครุโครติก็เรียกว่า appreciative action
รู้จักคุณค่าของคนทั้งหลายนั่นแหละทุกคนมันจะเข้ากันได้อย่างสนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมเดี๋ยวนี้มีปัญหามากๆก็คือเข้ากันไม่ค่อยได้ระหว่างผู้ปกครองกับคนที่ถูกปกครองชั้นล่างๆทีนี้นิดหนึ่งก็คืออยู่ในท้องถิ่นนี้ไม่ควรจะห่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้ย้ายมาไหนท่านรู้จักปัญหาท่านใกล้ชิดประชาชนผู้นำบางคนมาสู่ท้องถิ่นย้ายมาแล้วไม่เคยรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปถึงชาวบ้านแล้วยังห่างไกลพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่รู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ากันไม่ติดไอ้ตรงนี้แหละมันมีขอบเขตสิ่งที่เรียกว่าปูริสเมทะรู้จักสนับสนุนคนดีกีดกันคนชั่วต่อมาถึงสัมมาปาสะประสานใจประสานใจคู่อยู่ใต้บังคับบัญชาชาวไร่ชาวนาชาวบ้านให้เข้าถึงทีนี้ประสานนี่ยังมีอีกอันหนึ่งพี่เลี้ยงของคำว่าประสานมีว่าวาชะเปยังวาชะเปยังวาชะเปยะเราได้เขียนแล้วออกภาษาบาลีรุลวาชะเปยังเวลาพระท่านสวดปุริสัสเมทังปุริสเมทังสัมมาปาสังวาชะเปยังนิรักขารังจักเพื่อนบอกยังวาชะเปยังในถ้อยคำดูดดื่มน้ำใจถ้อยคำควรดื่มพูดจาถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลประสานไมตรีก่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่ดูดดื่มไปใสมีคนหักคนแพงคนขึ้นหอดคนโบราณว่าทั้งหลายผันอึดเขาปูปลาย่ามอึดจากคว่ำปากบ่อได้สื่อแพ่งไว้เห็นยังไม่ตีไม้ล่องหมันตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าเอามาตอนเสน่ห์อาตมานี่ไปอยู่เมืองนอกหลายปีไปอยู่เมืองแขกไม่นานพวกแขกรักอยู่ที่คำพูดแขกจับมือไปจุบแขกเนี่ยเขาจุบกันเก่งนะขยักขยังหมวดเขาเยอะเขาจับมือไปจุบเขาพอใจสาธิตสมภพกรีซไปไหนไม่อดกินขึ้นบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นไหนแขกที่บอกว่าถือมานะทิฏฐิไม่ร่วมกับคนต่างศาสนาแต่อาตมาเนี่ยสบายเหมือนกับอยู่บ้านตนเองไปไร่ไปสวนแขกขนของเสร็จเต็มรถจนบอกให้เลิกมันเยอะมันก็บอกขนให้นานๆจะได้มาที่มันถูกใจไอ้ถ้อยคำเนี่ยสำคัญมากอีกเหมือนกันฮัดบอกมันมวนฮัดเอาคือกันดิฮัดเอาคือกันประมาณว่าสิเป็นบางคนเนี่ยเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งเกิดมาก็ได้ยินแต่ถ้อยคำที่ไม่ดีไม่งามมันก็ติดนิสัยขึ้นมาฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นวาชะเปยยังนี่ก็สำคัญนิรักขังเอนี่ล่วงเลยมา6นาทีแล้วเราจะต้องอยู่กันอีกแล้วใช่ไหมเที่ยงแล้วนิรักขังไม่ให้มีนิแปลว่าไม่รักขังไม่มีริมไม่มีริมกรอนให้บ้านเบืองสงบร่มเย็นเขาเห็นหน้าเราเหมือนเทพเจ้ามาโปรดโอ้ยสบายคนนี้มาจะเป็นดีบ้านเบืองสบายสงบร่มเย็นเลยวันนี้ละขระทอลิ่มสลักริ่มกรทั้งหลายไม่ต้องใส่ก็ยังได้เพราะอยู่เย็นเป็นสุขคนมีศีลมีธรรมยังไม่พอธรรมะของเราสำหรับตัวเราอีกยังต้องมีอีกจึงต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมะสำหรับผู้บริหารผู้ปกครองนี้ในช่วงนี้ก็คงจะต้องจดลงเพียงเท่านี้ความเจริญในหน้าที่ในการงานเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความเข้าใจอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยจริยธรรมอันสูงส่งในจิตใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิลยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกละล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆผีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดพราดเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเรียนคนแก่คนเฒ่าดาบทลือสีตาบอดในป่าเรากระทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานกระปรองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะขึ้นมาก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านจะได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสุวรรณสามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะแม่ชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆในแม่ชาติก่อนๆหวังพึ่งปุ่นท่านมาบวชเรียนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนบ้านเมืองในชาติก่อนไม่มีสังกะสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกะสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่มู้รู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนๆลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไร พอพระเจ้ากปิรยัคฆราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงธรรมบรรลือศีหนาถพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะศึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากศึกพอโตเป็นหนุ่มจะศึกมหาแม่เล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกคอกแหกโรงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่ผมอาจารย์นี้ขูดเก่านักผมอาจารย์นี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะเสือกหลับจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาแล้วมาขอลาแม่เสือกแม่ร้องไห้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจบัดนี้ลูกจะเสือกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั่นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวนี้น้อยนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักษินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือศีหนาถต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนๆที่เป็นยักษินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักษินีก็โกรธว่าลูกจะศึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกจะศึกแม่อ้อนวอนไว้ลูกก็บอกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาข้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องไห้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่พอออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะศึกยักษ์ก็เลยก็ไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะศึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่ศึกอีกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรณสามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยัคฆราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรณสามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดเนี่ยฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจุ้งๆๆไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรง
2: เดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดๆนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆผู้เป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากับบิณฑลักษ์ยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากจะเห็นลูกไว้เอามือคำตาบอดเอามือคำลูกไปทั้งอุ่นอุ่นอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจะกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปขำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมเนาะนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถิดลูกเอ้ยคำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจะกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามารถจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจะกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจะกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามารถลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอดด้วยสัจจะกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้ฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆกราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกลับตาบอดเห็นหุ่งบาดขึ้นมาอีกดีใจหลายจนเห็นหุ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจะกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมี10มีจำนวนบารมี10เนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีนี่เป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมี10จะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์เดี๋ยวนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงาย
1: มันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่อยังงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อยังงมงายตะพึดอันใดอันใดกับบ่อเสือจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุ่นอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพันศาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่พันสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณนี้ให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อแล้วก็มาเนี่ยขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงบูบาบูซาว่าคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจงรักภักดีต่อสามีเหมือนเทพเจ้าตาธิสาสุภริตาปุตโตสุแปลว่าดีภริยาแปลว่าเมียที่ดีตาธิสาสุภริตาปุตโตลูกที่เกิดจากเมียจากแม่ที่ดีเช่นนั้นโตมาเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้

นวาจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปะฏิกันนันตุอะจยันตังกาลันตุเรสังวริตุงวะพุทเถ

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับ

นสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมล somnet.p@msu

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันผู้นำจีนให้คำมั่นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยให้แก่กองทัพเลือก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหลังแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียกระทบความเชื่อมั่นประเทศในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีรวมถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินและเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันนายวรสิทธิ์เหลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมและสรุปพยานหลักฐานซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันก่อนเสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงขณะที่การดำเนินการกับบุคคลภายนอกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผลการตรวจสอบหรือที่มาของขบวนการได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการสืบสวนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ

0: ตอนนี้ความคืบหน้าของทีมตรวจสอบนะครับก็อัปเดตมาว่าตอนนี้ในเรื่องของการเชิญบุคคลเข้าไปให้ข้อมูลเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงระยะเวลาอีก 1-2 วันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสรุปผลรายงานนะครับท่านปลัดต่อไปนะครับ
1: นายวรสิทธิ์ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรวมถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงในคลิปเสียงที่ปรากฏเป็นข่าวและหากพบว่ามีบุคลากรของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตามพยานหลักฐานโดยปราศจากการแทรกแซงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปลดรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกจากราชการกรณีทุจริตเงินนิตยภัทรพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ประชุมอกพ.กระทรวงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติปลดออกจากราชการนายบุญเชิดกิตติธารางกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายปราณสุวีอ่าวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองและมีมติไล่ออกจากราชการนางสาวพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจากกรณีทุจริตเงินนิตยภัทรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในสมัยที่นายบุญเชิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการในเดือนกรกฎาคม2567จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคม2567ได้มีการย้ายนายปราณสุวีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีและนางสาวพจมานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่นายบุญเชิดและนายปราณสุวีเป็นผู้อำนวยการโดยที่มีผลตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบพบความผิดปกติการเบิกจ่ายเงินนิตยภัทรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีประมาณ 800,000 บาทโดยพบว่ามีการโอนเงินดังกล่าวจึงส่งเรื่องแจ้งมาที่ส่วนกลางและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยจึงมีการนำเข้าสู่การพิจารณาและได้มีมติดังกล่าวเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
2: นายดับลิชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันในโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้งสองฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาได้ว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์
3: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์จะใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ที่ต่ำกว่าการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมอีกด้วย
4: ที่สำคัญก็เราทำงานของเราเดี๋ยวก็ได้เจอกับทางสมาคมทำงานแล้วนะว่าที่เราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่เดี๋ยวเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยแหละน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงความขัดแย้งมันน้อยมาก
3: นายพจน์กล่าว วอีกว่ากกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกร.ถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายในกับโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริงปฏิพลสุทัพรมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีต่อเนื่องประชาชนใช้จ่ายคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ขยายโครงการจนถึงสิ้นปี
5: บรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกของเดือนที่2ย่านสุทธิสารกรุงเทพมหานครประชาชนยังคงใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักแก่ร้านค้าตลอดทั้งวันโดยนางสาวธีราพรแก้วบริสุทธิ์แม่ค้าร้านลูกชิ้นทอดกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ30เนื่องจากวงเงินน้อยและค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่บางคนที่ลงทะเบียนสำเร็จก็ไม่ออกมาใช้จ่ายเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเข้าเป๋าตังซึ่งตั้งแต่มีโครงการยอดขายจะดีช่วง3สัปดาห์แรกแต่สัปดาห์ที่4ซบเซาและมองว่าการกระตุ้นแค่4เดือนไม่เพียงพอควรต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
6: จากที่ว่าเราไม่มีใจช่วยใจนะยอดขายมันก็ปกติทุกอย่างแต่พอมาใจช่วยใจปุ๊บเนี่ยยอดขายมันจะดีแค่ครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังก็คนใช้หมดแล้วทีนี้คนต้องรออีกอ่ะเพราะว่ามันสี่เดือนใช่ไหมคนก็รอเดี๋ยวช่วยซื้อวันที่หนึ่งวันนี้ขายดีนะวันนี้พี่มาแต่เช้าขายดีแต่ว่าพี่ว่าได้สองอาทิตย์เนี่ย
5: ด้านประชาชนที่ใช้ติดไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าปกติจะใช้ซื้ออาหารและของใช้ชิ้นเล็กๆในชีวิตประจำวันเพราะวงเงินน้อยไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าในปัจจุบันและมองว่าในช่วงของโครงการคนละครึ่งพลัสใช้จ่ายได้ดีกว่าเพราะราคาสินค้าไม่ปรับสูงขึ้น
7: ก็ช่วยได้เยอะอยู่คนก็จะออกมาใช้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ละใช้จริงๆ5วันก็หมดแล้วกินข้าวเดี๋ยวนี้จานละเท่าไหร่แล้วอะ
5: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสิทธิ์คงเหลือของแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้และไม่สามารถถอนเงินรับแลกสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดได้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาทุกส่วนรอบด้านและสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนก่อนเสนอพิจารณาน
8: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความคืบหน้าและเจตนารมณ์ของกระทรวงแรงงานในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โดยเฉพาะฉบับที่87และ98โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานมีความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานยืนยันจุดยืนของไทยในเวทีสากลและช่วยลดอุปสรรคทางการค้าอย่างไรก็ดียอมรับว่าจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาทบทวนใหม่อย่างรอบคอบเนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจจากข้อห่วงใยเกี่ยวกับข้อพิพาทระดับภูมิภาค
9: ถามว่ากลไกนี้ทำไมถึงต้องมาดำเนินการในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาทั้งที่มีการศึกษามาแล้วผมก็ต้องเรียนครับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันกระทบกับกระบวนการในการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งครับมันก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะผมรู้ว่าหากไม่ศึกษาเพิ่มเติมและส่งเรื่องเข้าไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนสุดท้ายเรื่องนี้จะถูกตีตกครับ
8: นายจุลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เป็นการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอาทิฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและปิดรอยรั่วทางกฎหมายเนื่องจากหากเร่งรัดส่งเรื่องโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอนุสัญญาดังกล่าวอาจถูกตีตกไปท้ายที่สุดทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยอย่างถี่ถ้วนจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเข้าพิจารณาอนุสัญญาต่างๆได้ในอนาคตชวิษาปทุมมารายงาน
1: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วัน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านในปี2570เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และปรับเกณฑ์สนับสนุนนักสร้างสรรค์สื่อคุณภาพอย่างยั่งยืนนายสังสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าปีงบประมาณ2570ถือเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานประกอบด้วยการปรับบทบาทกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในทุกจังหวัดการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากภัยออนไลน์สำหรับคนทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
11: ถ้าในบ้านเราเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมีแต่สื่อที่ดีสื่อที่ปลอดภัยกับเด็กและสื่อที่สร้างสรรค์กับเด็กเนี่ยแน่นอนว่าเด็กและเยาวชนคนไทยเนี่ยก็จะเติบโตมาแบบมีระเบียบวินัยมีน้ำใจมีความไม่มีความเห็นแก่ตัวนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเด็กญี่ปุ่นเด็กอะไรนี่เขาก็โตขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งสังคมคนโตปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสื่อเนี่ยเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสื่อที่สร้างสรรค์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะชี้นำให้สังคมสร้างค่านิยมที่ถูกได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะผู้ปกครองปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนจึงต้องทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยและรัฐบาลเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึงนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึง โดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME
12: กกต.ให้ความสังเกตก็คือตัวหนึ่งนะครับตัวเลขส่งออกเราบอกว่าไม่ได้ส่งผลลงไปถึงระดับฐานรากเราไม่ได้ส่งผลถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นตัวเอ็กซ์พอร์ตมันโตขนาดนี้ผลกับ GDP ต้องมีมากกว่านี้ในเศรษฐกิจเก่านะครับแต่เศรษฐกิจใหม่ relationship ตรงนี้ไม่ชัดเจนน้อยมากเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเราอินพอร์ตเพื่อเอ็กซ์พอร์ตแรงงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของคนอื่นไม่สามารถเอามาใช้เรียกว่าสกิลเวิร์กฟอร์สได้
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งวงเงินการซื้อสลาก L6 สลาก N3 สนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติพันโทหนุนสันสนาคมผู้อเมริกาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำนักงานสลากได้เพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 แบบดิจิทัลและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก N3 สามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้โดยผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตัวเองได้ตั้งแต่80บาทและ20บาทจนถึงวงเงินที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการซื้อสลากไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำนักงานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเสี่ยงโชคด้วยความรับผิดชอบโดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อวางแผนทางการเงินสำหรับซื้อสลากให้เป็นไปตามแนวทางซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยทู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กรอบกั้นบังคุณดาปุณรัชชธิดา

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเนื่องในวาระครบรอบ105 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นในความเป็นผู้นำอย่างเบ็ดเสร็จของพรรคและเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยรวมถึงยืนหยัดในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปประธานาธิบดีสีเน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกาะไต้หวันและบรรลุเป้าหมายการรวมชาติโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์อันแน่วแน่ที่ไม่มีวันสั่นคลอนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชาวจีนทุกคนพร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้านการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกที่จะเข้ามามีบทบาทในประเด็นไต้หวันนายอเล็กซ์คิงนาเตโฆษกสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติของกาน่ารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มภายหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกาน่าและสาธารณรัฐโกดิวัวตั้งแต่วันที่29 มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย24 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากถนนหลายสายและอาคารหลายแห่งถูกน้ำท่วมทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเตือนประชาชนในกาน่าเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในสัปดาห์นี้ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าอุทกภัยรุนแรงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นทวีปที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วมากที่สุดในโลกแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลกก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกอง

0: ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น.
1: ท่านนักดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยลิสิต

0: ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของพระ
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

คือสัตว์เสี่ยงสูญสามชีวิตผู้พ้อยจะสูญเสียบ่หวนเห็นได้มีต่ออัฐิเบื้องอังคารเท่าทางทั้งถมตัวแผ่นพื้นให้เฮาได้หูเห็นสมนามโพดเสื้อเสียงสื่อสักสกุลก่อนสูญหายไปจากโลกาพ่วงทั้งทองบุญกุศลเบื้องตาฝังกำบาหากสิยังอยู่ข้างภายซ้อยห่อนลูกหลานแค่แล้ว

สีโทษตะบุญยังซาดแต่งสมเชื่อเรือเป็นแนวแถวไว้ทิ้มของสองฝากฝั่งพาดพนมตั้งเกินเทินหมุนเข้าพ่อแม่

อันนี้จากสี่ทอดตะบูดในนั้นหักเม่นซาดไทลาวซองซองของเทียราคาเจือเนื้อยาวมันสายพัวพันแซงเสื้อกันมาแต่ปฏีบเข้าแล้วย่าได้เห็นเพิ่นพุ่นดีแท้กวดโตไอ้น้องเอ๋ย

ากพนมตั้งจนเทิดน้ำทองลังลินไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุยเงินเงาบังสายพัวพันแสงเสื้อเครือเดี่ยวบรุษลาศาสนาของพระพุทธ

0: เมื่ออุลังกธาตุเจ้าย
1: ังยืนอยู่หิมคอง
0: สองฟังโคงไทยลาว
1: สิยงยืนยาวมัน
0: บ่มีวันสูญเศร้าศาสนาเฮา

พนมถือลึกมากอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบ่ฮู้เฮือนส่วนสิส่วนแสงสองลาวไทยเฮาอ้ายน้อยบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้าง

สีครอบตะบูนแต่โบราณเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธกาลย้อนหลังไป 3-4,000 ปีณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูลตลอดทั้งฝากฝั่งโขงทางซ้ายเช่นลุ่มแม่น้ำเซโดลุ่มน้ำเซบัง

ก่อนที่ทวีปยุโรปยังไม่ได้ก่อตั้งถิ่นฐานยังปกคลุมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งนั้นประวัติศาสตร์ของชนชาติสีโคตรบูนได้ริเริ่มเรียบร้อยแล้วจากหนังสือ The Life ของอเมริกาได้เล่าเอาไว้ว่าในขณะที่พวกฝรั่งมั่งคั่งยังนุ่งห่มหนังสัตว์ยังเป็นพวกหน่อแม่เป็นเผ่าชนที่ร่อนเร่พเนจรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาชนชาติไทยอันมีชื่อว่าสีโคตรบูรณ์นี้แต่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงดงามหลากสีเช่นผ้าป่าผ้าไหมเนื้อดีซึ่งไม่แพ้ผ้าเนื้อละเอียดจากแฟนกาสีของชมพูทวี

ช็อตเตอร์วิลเลียมทริปตันดอร์ได้กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะปรารถนารักชาติไทยอันใหญ่หลวงนี้ที่ได้ดำรงอยู่ตลอดกาลมามากกว่า4ล้านปีมาแล้วเคยมีอำนาจมากตั้งแต่ประมาณก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก1657ปีจนถึงพ.ศ. 1777ปีนี่ก็เป็นเวลากว่า 3,400 ปีมาแล้วเคยมีการปกครองเป็นปึกแผ่นแน่นหนามาแล้วกว่า 4,000 ปีในขณะที่ฝรั่งมั่งคั่งตาน้ำข้าวชาวยุโรปซึ่งเป็นนอแม่ร่อนเร่พระเนจรอยู่นั้นชนชาติไทยสีโคตรตะโกนได้มีปราสาท

การรายงานของการขุดค้นเพื่อสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บริเวณบ้านโนนนกกระทาบ้านนาดีตำบลบ้านโคกอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พบเครื่องสำริดและกำหนดอายุโดยที่สูตรผ่าบ้าน14ปรากฏว่าเป็นเวลายาวนานเกินกว่า 6,000 ถึง 7,000 ปีมาแล้วเมื่อตรวจสอบโครงกระดูกและซากศพก็มีลักษณะคล้ายชนเผ่าออสโตรเนเชียนซึ่งประชากรในภาคอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างเดียวกันกับโครงสร้างเหล่านี้แน่นอนเหลือเกินโครงกระดูกและซากศพภาพคาร์บอนตลอดซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นหนึ่งในจำนวนนั้นหรือร้อยในจำนวนนั้นหรือพันหรือหมื่นในจำนวนนั้นนั้นคือร่องรอยของบรรพบุรุษ

ูรณ์นั้นมีราชธานีคือเมืองนครพนมเป็นนครหลวงจำเนียนการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีก่อนพุทธกาลนู้นบางครั้งข้อเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายเลยว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้นครพนมซึ่งเคยเป็นราชธานีของสีโคตบุตรนั้นก็ได้ถูกยุบย้ายมาตั้งที่เมืองสกลนครน้องหานทวาปีศรีปฐุมซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดอันยิ่งใหญ่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภาพขุนเขาภูพานนอนตะงังสูงพนมเสียดฟ้าโอบกอดรอบรัดฟังทางด้านตะวันตกของหนองหานส่งกระแสน้ำสายผ่านคดเคี้ยวซอกซอนมาอย่างไม่ขาดสายมีชื่อว่าลำน้ำโขงไหลเอื่อยอ่อยสงบงามชั่วนาตาพีไม่เหือดแห้งสู่หนองหานทวาปีศรีปฐุมณตรงนี้แหละเป็นที่ก่อตั้งราชธานีครั้งหนึ่งของสีโคตบูรณ์

ทศตระกูลเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานสองฟากฝั่งโขงหากแต่เป็นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเคยมีกษัตริย์ปกครองร้ายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอายุคนมาแล้วย้อนหลังก่อนพุทธกาลไปเป็นเวลา 3-4 พันปีมาแล้วสีโคตระกูลมีชื่อว่าฟูนันบังพนมบังชาวจีนมักจะเรียกว่าฟูนันทั้งฟูนันและพนมนั่นแหละคือสีโคตระกูล

เหตุที่มีชื่อว่าสีโคตบูนั้นเพราะเหตุว่าก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพานในท้ายๆแห่งพุทธกาลนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่อาณาจักรสีโคตบูนี้และได้มาประทับประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนี้ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพระตักนี้จึงมีชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมซึ่งพระเจ้าสุวรรณพิงคังเจ้าผู้ครองนครหนองหานอันเป็นสาขาหนึ่งของสีโคตบูรได้สร้างพระเจดีย์ไว้และจากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสังพระบาทเปิ่นฝาซึ่งต่างเหล่านี้และก็ยังได้ตรัสแก่พระมหากัสสปะที่ดอยแท่นคือที่คูเพชรบนยอดเขาสูงแห่งภูผาดูก่อนกัสสปะณบริเวณสีโคตบูรนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าในพระตักตั้งแต่กูกูสันทะกูนาคามนะกัสสปะจะต้องมาประชุมร้อยพระบาทไว้นักที่ดีที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อดับขันปรินิพพานแล้วต้องนำเอาพระอุรังคธาตุกระดูกหรืออกของเราไปหาคน

พ่อแม่แห่งพื้นแผ่นดินแห่งนี้เป็นที่ประชุมรงค์แห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในพระตกับนี้คือตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะและพระโคตมะตลอดจนพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าในพระตกับนี้ดินแดนถิ่นนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระ

ีโคตมกุระเป็นชื่อเต็มของอาณาจักรสีโคตบูรสีแปลว่าความสวยงามรื่นเริงจำเริญสงบร่มเย็นโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมอุระแปลว่าเมืองสีโคตมะอุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณะโคดมจะมีการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีจากวันนั้นจนถึงบัดนี้อาณาจักรสีโคตบูรจากสีโคตมะปุระได้มาเป็นชื่อเหลือเพียงสีโคตบูรเพราะปกติคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งของมักจะพูดอะไรสั้นๆเข้าใจง่ายๆเช่นพระสององค์เจ้าที่ชาวไทยชาวลาวสองฝากฝั่งของเขาเลื่อมใสมากนะยกใส่กล้าเขาใส่หัวเมื่อจะเอาอะไรให้พระก็ต้องยกขึ้นใส่หัวก็เลยเรียกพระว่าพระเจ้าอยู่หัวส่วนสามเณรตัวยังน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้านานวันเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือเพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือเพียงจัวน้อยเช่นเดียวกับภาษาสมัยใหม่โรงพยาบาลก็เหลือเพียงโรงบาลมหาวิทยาลัยก็เหลือเพียงมหาลัยสีโคตมะปุระก็เหลือเพียงสีโคตบูรฉะนี้แหละ

Friend, please try.เผยโฉมหน้าออกมาอย่างชัดเจนสู่โลกกว้างให้ลูกหลานภายหลังได้รับรู้นี่เราได้ค้นพบหนังสืออุรังคธาตุอุรังคณิธาตำนานการสร้างพระธาตุพนมปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าพระอรหันต์ทั้งห้าหลังจากร่วมกันซ่อมอุรังคธาตุแล้วพอสอประมาณสัก100ถึงจะได้ได้บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกใส่ลานทองที่นครสาเกต11ประตูเมืองคือเมือง101ปัจจุบันต่อมาในสมัยนั้นมีการไปมาหาสู่การค้าขายไม้หอมตำยางและของระหว่างชาวอินเดียกับชาวสุวรรณภูมิมีคนอินเดียมาพบเข้าแล้วก็ได้นำไปไว้ที่อินเดียในยุคที่พระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ในอินเดีย

ภาษาสิงห์หนสู่ภาษาบาลีและจะได้นำไปเผยแพร่สู่โลกในทิศต่างๆในขณะนั้นเองพระมหาพุทธโคสาจารย์เจ้าก็ได้ไปพบตำนานอุรังคธาตุอุรังคณิธาเรื่องการสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกเป็นอักษรเทวนาคริงหรือว่าพรมีหรือว่านาคารชนซึ่งเป็นอักษรอินเดียเก่าแก่โบราณมากก่อนอื่นใดแล้วพระมหาพุทธโคสาจารย์เจ้าก็ได้จำลองคัดลอกสลานทองจากภาษาเทวนาคริงและถูกชาวลังกาแปลเป็นภาษาสิงห์หนด้วยแล้วก็เลยถ่ายจากเทวนาคริงสู่สิงห์หนจากสิงห์หนสู่บาลีแล้วก็นำมาไว้ที่เมืองอินทปัตนครคือนครกัมพูชาในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเวลาเมื่อพ.ศ.ประมาณ

ลางแห่งสวรรณภูมิบนคาบมหาสมุทรอินโดจีนนี้ได้เริ่มเปิดเผยโฉมหน้าคลี่คลายออกมาอย่างชัดเจนครั้นเมื่อพระเจ้าพระยาโพธิสารขึ้นครองราชสมบัติที่นครหลวงพระบางเป็นกษัตริย์องค์ที่40ในราชวงศ์ล้านช้างราประมาณพ.ศ. 1พ.ศ. 2073ถึง2103ได้นางในนครอินทปัตตะเป็นบาทบริจาคพระบิดาของนางนั้นได้ถวายนิทานอุรังคธาตุให้แก่พระองค์ในสมัยนั้นคงจะมีการทำบุญสร้างหนังสือโดยการคัดลอกกันแล้วก็เลยถูกคัดลอกออกมาอีกหลายชั่วคนโดยการลงในเวลาเป็นตัวหนังสือธรรมและไทยน้อยจนกระทั่งตกมาถึงหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานครสองฉบับเป็นอันว่าสีโคตรตะบูนได้เปิดเผยโฉมหน้ามาแล้วอย่างชัด

เมื่อสิหมดมอดเมียนดับซากมาลางเฮาลูกหลานเลนสาวสี่โคตรตะบ่วนยังเป็นซากแฟงสุ่มเสื้อเหลือเป็นแนวแถวไว้หิมของสองฟากฟังธาตุพนมตั้งเจนเทินแม่นหมุนเข้าพ่อแม่เฮาไอ้น้อ

หนังสือผูกเรื่องอุรังคธาตุและอุรังคณิธานนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอาณาบริเวณสุวรรณภูมิแหลมทองนี้ได้มากนักถึงแม้ว่าจะจารึกภายหลังเหตุการณ์ว่าตลอดจะมีนิยายปลำปลาประกอบอยู่ด้วยแต่ก็อ่านวิเคราะห์วิจัยหาข้อเท็จจริงได้ไม่น้อยเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆแล้วก็พอจะถือเป็นข้อสันนิษฐานถึงวัฒนาการของสังคมมนุษยชาติในภาคอีสานตลอดสองฝ่าฝั่งโขงทางด้านประเทศลาวไม่ยากนัก

เป็นเนินอุรังคธาตุมีหลายกันรวมแล้วเจ็ดกันถึงแปดกันกันหนึ่งกันแรกได้กล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำ

ไปเปิดเผยออกมาจากอุรังคณิธานนั่นเองที่จะเรียนอุรังคณิธานนั้นทั้งหมดมีเจ็ดกรรมด้วยกันกรรมแรกปลาทุ่งกำเดิดของแม่นาวห้วยหนองคลองบึงสิ่งร่มตุ่นแตกทะเลสาบหนองแสตลิฟูมีมณฑลดูนะซึ่งชาวอีสานด้วยความโบราณชาวสีโคตะกูมักจะเรียกหนองนี้ว่าหน

มีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าแต่เดิมมาก่อนคนเผ่าอ้ายหลังยังนับถือผีของบรรพบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและปีลัทธิบูชาลูบูชานะโดยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตกทุกซึ่งมีสัตว์ร้ายชุกชุมมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืองูนานาชนิดถูกงูกัดตายไปจำนวนมากจึงยอมจำนนและก็บูชาจะเห็นได้ชัดเจนในรูปปั้นงูในสมัยก่อนนู้นเป็นรูปงูจงอางซึ่งเรียกกันว่างูสวงแต่พอต่อมาได้วิวัฒนาการเติมหงอนขึ้นแต้มหนวดขึ้นใส่เคราเข้าไปคล้ายกับจะสวมชดาใส่มงกุฎให้งูแล้วก็ได้ใช้เป็นลวดลายประดับไว้ตามสถานที่เคารพเช่นบนหลังคาโบสถ์วิหารหรือตามข้างบันไดทางขึ้นและสักไว้ตามตัวจากงูจงอางธรรมดากลายมาเป็นพญานาคตามจินตนาการต่อมาชนพวกนี้จึงไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยนี้ก่อนจะสร้างพระอุรังคธาตุท้ายแห่งพุทธกาลในตอนปัจฉิมกาลนั้นพระศาสดาได้เสด็จมาณบริเวณนี้ได้ประทับโรยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมและพระบาทโอนสันพระบาทเบิร์นตาและได้สั่งพินัยกรรมครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะและอานนท์ให้นำอุรังคธาตุคือหัวอกมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าตรงพระธาตุพนมแห่งนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพุทธกัลนี้เพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ณบริเวณเพียงนี้จะเป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนและโชตนาการต่อ

ข้อสันนิษฐานคือการบูชาโลบูชาหน้าจะสืบต่อมาจนถึงแม้เราได้รับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับงูกับบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเทวดาให้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนเช่นเรามักจะทำรูปหน้าพูดเทวดาตามหน้าโบสถ์และหลังคาโบสถ์วิหารและเรามักจะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งตะกอนเหล่านี้ก็คงจะแต่งกันขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวเช่นคำว่า

าสนาซึ่งแปลว่าขอให้เทพเจ้าเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาส่วนบุญที่เราได้ทำนี้แล้วและที่การรักษา

ได้บรรยายถึงการก่อสร้างพระธาตุโดยเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบ่งหน้าที่กันก่อสร้างและทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของเป็นพุทธบูชาได้ประโยชน์ในการศึกษาถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในยุคนี้เป็นอย่างดีว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้มีค่านิยมในศิลปะวัตถุประเภทใดบ้างดังเราจะทราบว่าเจ้าพญาสุวรรณพิงคาผู้ครองน้องหาหลวงสกลนครได้พอมือกุดประดับด้วยเพชรนิลจินดาซึ่งมีราคาหนักเป็นพันเลยเอาบูชาส่วนการที่สี่เทพสโมสรคือเมื่อก่อนสร้างถ้าสำเร็จแล้วก็ถึงขั้นตกแต่งประดับประดาเฉลิมฉลองกันเป็นการแต่งตกแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมในยุคนั้นว่ามีความสูงส่งเพียงใดแล้วเมื่อพ.ศ.8นั้นมีการที่ห้องเหตุการณ์บ้านเมืองได้บรรยายถึงความเป็นไปของท้าวพระยาและบ้านเมืองผู้ไม่ทำอิกราชและไม่มีทำน้ำท่วมเมืองหนองหานหลวง

ที่ครอินทร์ตะบูลายนครสีโคตรตะบูวันที่6เล่าเรื่องการปฏิสังขรณ์พระอุรังคธาตุฝั่งแรกการก่อสร้างพระธาตุบางส่วนพระธาตุเมืองลานหนองขามและพระธาตุปิ่งขันการบรรจุพระบรมธาตุใหม่ในพระอุรังคธาตุการทำพุทธบูชาสถานการบ้านเมืองร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างไรน้องจะได้ทราบในกันนี้ส่วนกันที่7นั้น

ังจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือด้วยวิธานอุรังคธาตุจะเห็นได้ว่าประชาชนพลเมืองในอาณาบริเวณที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการร่วมสร้างพระอุรังคธาตุในครั้งนั้นและในระยะเวลาใกล้เคียงกับมีการปกครองแบบนครรัฐซิตี้สเตทดังเราจะได้เห็นตั้งต่อไปนี้ 1. นครจุลนีพมทัศน์ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงในพงศาวดารโยนกได้แก่แคว้นตังเตี๋ยในยวนหลวงซึ่งมีอาณาบริเวณควบคุมที่ดินแดน12จุกไทย 2. นครอินทปัตตานีอยู่ทางทิศใต้ของนครศรีโคตรปูได้แก่รัฐกัมพูชาในสมัยโบราณและปัจจุบันนี้ 3. นครหนองหานหลวงอยู่บริเวณหนองหานหลวงเมืองสกลนครสงขลานี้มีพญาสุวรรณพิงคานเป็นผู้ครองนครได้ทรงสร้างพระธาตุเชิงชุมสวมรอยพระพุทธบาทและพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางนารายณ์เจนเวงได้สร้างพระธาตุนาเวงไว้ใกล้สกลนครทางเข้ามาที่บรรพาตนาเวงแห่งนี้ 4. นครหนองหานน้อยตั้งอยู่ถัดจากหนองหานหลวงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนี่แก่บริเวณหนองหานอำเภอกุมภวาจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวนี้นครศรีโคตรบุรีซึ่งเป็นนครใจกลางเป็นแคว้นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเดิมนั้นตั้งอยู่ใต้ปากเสบังไฟซึ่งไหลตกด้วยน้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนมที่ตั้งแห่งพระธาตุพนมของเราเดี๋ยวนี้ครั้นพระเจ้าศรีโคตรบุรีได้ล่วงลับไปแล้วพญานันทเสนพระอนุชาซึ่งขึ้นครองราชสมบัติแทนต่อมาเป็นเวลา13ปีพระองค์ได้ร่วมสร้างพระอุรังคธาตุครั้งแรกเมื่อที่วงครบแล้วก็มีการย้ายนครไปตั้งอยู่ทางเหนือพระธาตุพนมซึ่งมีชื่อว่ามลุกขนครพระนครกลนทะหรืออโยธยา 4. บางท่านจะนิถามว่าอยู่ทางภาคกลางอาจจะเป็นบริเวณนครศรีสนารัยก็ได้แต่ถ้าวิเคราะห์ดูตามของเรื่องของนิทานอุรังคธาตุแล้วอาจจะเป็นบริเวณพระธาตุหนองสามหมื่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิในขณะนี้ 7. นครสาเกตหรือร้อยเอ็ดหรือ11ประตูที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันนี้มีพญาสุริวงศ์สาเป็นผู้ปกครองครั้นที่บ่งคลอดแล้วบ้านเมืองแตกสลายประชากรอพยพไปอยู่ทางจังหวัดหนองคายมีคำกลอนโบราณบอกได้พูดเอาไว้ให้เราได้รู้โฉมหน้าเมืองร้อยเอ็ดว่าเมือง11ประตู18ปางเอี้ยนสาวเต้าแม่ขนาดนี้

สีโคตรบูรได้เป็นภาพภูมิแล้วน้ำมาฝนซัดเสียงสูญสั่นชีวิตผู้พ้ายกับสูญเสียบอกห่วงเห็นได้ยุ่งทออัดขีบเบิ้งอังคารเท่าขาวทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้มึงเห็นส่วนนามโคตรสู้เสียงสื่อสักสกุลว่าหอนสูญหายไปจากโลกาเกื้องทั้งทองบุญกุศลเบื้องตาปังกันบาหาเตียงอยู่ข้างถ่ายซ่อนหอดลูกหลานแค่แล้วน้ำสมุดนวลเนียนดับซาดมาลางหอนลูกหลานเหลนสีโคตรตะบูดยังซาดแต่งสมเสื้อเรือเป็นแมวแถวไว้ยิ้มของสองซากสังคาดพนมตั้ง

ื่อประชาชนชาวไทยอีสานและพี่น้องชาวลาวสองฝากฝั่งโขงทั้งซ้ายทั้งขวาของแม่น้ำนั้นล้วนแล้วแต่มาจากบรรพบุรุษอันเดียวกันอาณาจักรอันเดียวกันคือสีโคตรบุญแต่โบราณอาณาจักรสีโคตรบุญนั้นนับว่าเป็นเผ่าชนผู้มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาอย่างนานที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาและศิลปะสี่แสดงออกถึงลักษณะและวิถีชีวิตของตนเองอย่างพร้อมมูลอยู่ในตัวตลอดจนกระทั่งความงดงามของดวงใจอันสุนทรีจนสะท้อนสะท้านออกมาเป็นดนตรีอันไพเราะสนุกสน

当地有这么大病，从老太爱王三文字历史地道来你养沙生来爬沙很文字และความสุนทรีแห่งดวงใจซึ่งกันและกันเสมือนหนึ่งบทเพลงแห่งชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันอันยาวนานของลูกหลานชาวสีโคตรตะบูน

อมตั้งเจ้นเทินนุ่มฝั่งหลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุยเนื้อเหนียวสายพัวพันแสงสู้เพื่อเดี่ยวประลุดลากันแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นบ้านปุ่มห่อใจให้แล้วผู้จากอาณาจักรสีโคตบูได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกสีโคตบูได้วิวัฒนาการมาเพียงพอที่จะจัดระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของชุมชนสีโคตบูพวกเขาเป็นเผ่าชนผู้รักอิสระเสรีนี้สิ่งใดพวกเขาพร้อมที่จะเคลื่อนขุนเขาและมหาสมุทรด้วยความพร้อมเพียงกันถ้าหากว่าสิ่งนั้นจะมาขวางกั้นความเป็นอิสระภาพของเขาพวกเขาจึงเรียกตนเองว่าไทยบ้างลาวบ้างซึ่งมันเป็นถ้อยคำแห่งการต่อสู้ทางคำพูดกับพวกที่จะกดขี่ข่มเหงซึ่งก็คือพี่น้องชาวจีนแผ่นดินใหญ่คำว่าไทยหรือลาวนั้นเป็นคำมาจากภาษาจีนว่าไทยหรือเทียมลาวแปลว่าดาวหรือฟ้าเทียนไทยสุขาวดีแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แปลว่าดวงดาวนั่นเองนี่จะถูกกดขี่และดูถูกว่าเป็นพวกอู่หมานไปหมานสารเหลงซึ่งแปลว่าชนชาติที่โง่เซะบ้าเถื่อนอนาถชนการต่อสู้ด้วยคำพูดจึงเกิดขึ้นว่าเรานี้ไม่ใช่อู่หมานไปหมานสารเหลงเราคือไทยเทียนไทยสุขาวดีเราคือลาวเรามาจากฟ้าจากสุขาวดีจากดวงดาวดวงเดือนบนฟ้านี้คือที่มาของคำว่าไทยหรือไทยหรือลาวอันเป็นบรรพบุรุษของชาวสีโคตบูเองก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกบรรพบุรุษชาวสีโคตบูได้สร้างจินตนาการเพื่อลูกหลานจะได้นับถือผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพจึงได้จินตนาการใหม่เรื่องแขนลงมาจากฟ้าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมมีชื่อว่าขุนแผนฟ้าขิมได้ทรงลูกหลานลงมาเป็นผู้ปกครองมนุษย์พร้อมด้วยบริวารของพวกแผนคอยเฝ้าปกปักรักษาและดูแลเฝ้าลงโทษเมื่อกระทำผิดต่อผีฟ้าผีแผนทั้งหมดนั้นคือระบบตามควบคุมสังคมเป็นการกระทำที่แยกยนต์ในเมื่อยังไม่มีศาสนาประชาชนชาวอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวจึงมีการถือสืบเสกันมาเรื่องขี่ฟ้าขี่ทันขี่แถงจนทุกวันนี้ตามตำนานตีนขุนบรมหรือวรรณกรรมต่างๆเช่นประชุมพงศาวดารหลานชาวพงศาวดารไทยบ้างจุ่มหลักคำปลูกสารเหล่านี้ก็มีคำกล่าวไว้ในตำนานเหล่านั้นเมื่อจะกินข้าวกินปลาจะต้องเลี้ยงขี่ไทยผีแถงมีคำกล่าวว่า

าแขนแม่ป้อมแขนหลวงเถ่าใส่ก็ดีแล้วกระทั่งงางามเจ้าสองเถ่าหมดไปเขาก็มาละมาดนี่หลดสัวตายไปทนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดี๋ยวนี้คนจึงได้กล่าวเอิ้นต่างขอบพะลีผีว่ามาเยอะให้เจ้าพากันมากินยาสมัวหมองซ่าเทียนยอมมากินเขาโพสนังเขาขอตามแต่คนมั่วไผ่เขานั่นจึงได้กินจนวันล้ำดับเท่าพายลุนเฮาเนี่ย

ยังไม่อุบัติขึ้นชาวสิงโคตรบงก็ได้วิวัฒนาการทางด้านจิตใจบูชาบรรพบุรุษมีแต่พระบรมศาสดาเองก็ทรงยกย่องเอาเป็นเครื่องหมายของคนดีว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการรู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีชาวสีโคตรตะบูนสองข้าฝั่งของนี้เชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล้มหายตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนยังคอยเฝ้าเป็นห่วงหาอะไรอาวรณ์ลูกหลานจึงต้องมาเป็นผีเฝ้าบ้านเป็นผีแจผีรวมซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือจินตนาการของบรรพบุรุษต้องการให้ลูกหลานมีความผูกพันอย่างลับลึกถ้าหากทำอะไรไม่ดีจะคลำจะผิดผีจึงเป็นกติกาควบคุมสังคมไปในตัวโดยมีตำนานเล่าเอาไว้ในพื้นขุนบรมว่าเมื่อคณะลูกแข็งได้ลงมาก่อบ้านแปลงเมืองได้ประมาณ9ปีก็ประสบปัญหาขาดประชากรและปัจจัยในการดำรงชีวิตขาดช้างม้าเงินทองต้องประสบกับอากาศที่หนาวเย็นและก็มืด

เมืองฟ้าเมืองแข็งมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นจนหมดและในที่สุดก็ขาดแผงคุ้มบอกผมที่นี่บริวารขึ้นไปร้องเรียนสถาสังคมต่อแผนหลวงฟ้าสิทธิ์ให้หนูยังแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยให้แผนสีได้นำเอาเล็กสีแดงมาแทงลูกน้ำเต้าปุ่งซึ่งเป็นต้นไม้แล้วก็มีน้ำเต้าดำเชื่อว่าในน้ำเต้านั้นมีคู่สมดุลและมีสัตว์ที่เสื้อผ้าอาภรณ์การแทงด้วยเหล็กสีแดงๆนั้นเกิดเป็นรูเหล็กสีขึ้นมาก็มีคนออกมาจากเหล็กรูเหล็กสีนั้นตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆเพราะวันแห่งเหล็กสีและความร้อนจึงต้องแก้ปากทั้งไอทั้งจามออกมาพวกนี้มีชื่อว่าข้าตัวดำๆต่ำๆปากกว้างๆต้องรู้จักมันก็ยังได้ยินเสียงคู่คนอยู่ในน้ำเต้าพุ่งต่อไปก็เลยเอาสิวมาเจาะให้เป็นรูใหญ่ขึ้นก็มีคนตามออกมาพวกหลังมีตัวดำรูปร่างงดงามมีสติปัญญาดีเรียกว่าไทยจึงจะมีคำกล่าวว่าอันละหูเสียวนั่งเรียกว่าเป็นไทยชาวนี้หูงามสู่คนแหลงลุ่มชาวนั้นนี้พยาพร้อมอาคมแควนได้ให้แต่งตั้งเอาไว้อย่าลืมอันละหูเสียวนั่งเอาเข้าไปเป็นไทยเหตุว่ามีหูพุ่งดำเหลี่ยมจังหนีสุราขาตำห้างชาวนั้นอยู่ได้สุขให้เขา

ความจริงอันหนึ่งในความเป็นอยู่ของมนุษยชาติดินฟ้าอากาศมีส่วนที่จะทำให้คนมีรูปร่างลักษณะผิวพรรณรูปงามหรือว่าจะสูงต่ำดับขาวพวกข้าอยู่บนดอยสูงเช่นผาตั้งยันเรียงผาใดผาดักส่วนผู้คนไทยคนลาวอยู่ในที่ลาดลุ่มจึงมีผิวพรรณผิดแปลกกันไปนี่คือกฎของธรรมชาติจากหลักฐานอวังคณิธานทำให้เราได้ทราบชัดถึงอาณาจักรสีโคตรบูรและพระพุทธศาสนามีดินแดนสุวรรณภูมินี้อวังคณิธานเป็นหลักฐานยืนยันตามบรรจบพบกันระหว่างพระพุทธศาสนากับอาณาจักรสีโคตรบูรของชนชาติสองชาติสองเสียงอันมีชื่อว่าไทยและลาวพุทธศาสนาด้วยอย่างว่าลงสู่ก้นบึงแห่งจิตใจชาวสีโคตรตะบงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8ตอนอื่นใดในสุวรรณภูมิหรือมีส

0: เมื่อหมออุลันทธาตุเจ้ายังเยินอยู่หินคองสร้างสังโคงไทยลาวสิโยเยินเงามันบ่มีวันสูญเสาสาตนาเฮากะเฮือนหูสร้างซากเฮาอ้ายน้องบ่มีมือสิไหนกันแท้แล้วยามใดธาตุพนมเถิดเล็ดมองอธรรมครอบของเมืองสาตนาพระโคดมบ่หงเฮือนส่วนสิส่วนแสงเสาลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกงกันแล้วมีจะควรถอยห้อยกวนปุ้มกอดแต่เวรอ้ายน้องเอ๋ยพระธาตุพนมสูงตะนานเตียดฟ้าทรงประกายวาววับพระยุประยับด้วยแสงสุวรรณเฉวศักดิ์อันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้นำมาประดิษฐานเพื่อบูชาพระอุรังคธาตุของพระศาสดาดูสง่างามยิ่งนัก
1: อาญาโยพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาโมนี่อากาศสดชื่นเราว่าพ้นหน้าฝนเป็นหน้าหนาวแต่ว่ากรุงเทพนี่ไม่หนาวมันยังร้อนอยู่หนาวทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพอาจจะหนาวนิดๆหน่อยๆไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจเรื่องอื่นที่ทำให้เป็นทุกข์มีมากกว่าซึ่งเราควรจะได้แก้ไขในชีวิตประจำวันการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องทำด้วยปัญญาอย่าทำด้วยความไม่มีปัญญาเพราะถ้าทำโดยไม่มีปัญญาก็จะเกิดเพิ่มปัญหาให้แก่ชีวิตมากขึ้นถ้าเราใช้ปัญญาเป็นเครื่องแก้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปสิ้นไปโดยลำดับก็เรารู้ว่าสาเหตุของเรื่องมันอยู่ที่อะไรเราควรจะแก้ที่อะไรเราแก้ถูกปมถูกเงื่อนสิ่งนั้นมันก็หายไปแต่ถ้าเราแก้ไม่ถูกปมถูกเงื่อนเราก็ต้องมีความเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปไม่รู้จักจบจักสิ้นการเป็นทุกข์แล้วทุกข์อีกนั่นมันไม่ดีแสดงว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาตามหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาคือรู้สิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันการจะแก้ไขเรื่องอย่างนี้ต้องแก้ด้วยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นพระองค์ได้ทรงกล่าวแล้วกล่าวอีกว่าเราสอนเรื่องเดียวที่สำคัญคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้เรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้เป็นเรื่องสำคัญเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้อย่างรวดเร็วถ้าเราไม่แก้ไขสิ่งนั้นก็จะเจริญงอกงามต่อไปในชีวิตเราแต่ละคนนี่ก็เหมือนกันเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ที่ตัวปัญหาโดยตัดต้นเหตุของเรื่องนั้นเมื่อตัดต้นเหตุได้เรื่องตัวปัญหานั้นก็จะหมดไปอันนี้คือหลักการของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงกล่าวว่าเราสอนเรื่องเดียวที่สำคัญคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเฉพาะหน้าส่วนเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่ใช่สาระสำคัญที่พระองค์จะกล่าวสอนมากนักแม้จะกลับไหว้บ้างก็กลับเป็นเบื้องต้นสำหรับที่จะเข้าสู่เป้าหมายที่พระองค์ต้องการต่อไป จึงมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของเราบ้างในเรื่องอะไรต่างๆแต่เนื้อแท้ที่ทรงต้องการนั้นคือต้องการชี้ทางให้เราเข้าใจเรื่องปัญหาชีวิตที่ถูกต้องคือเรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์เป็นเรื่องดับได้และดับได้โดยวิธีใดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พระองค์กัดย้ำให้เราเข้าใจกันอยู่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าแม้พระองค์จะกัดสอนในเรื่องอื่นด้วยแต่ว่าผลสุดท้ายก็ต้องสอนเรื่องความดับทุกข์ให้คนเข้าใจถ้าเราไปดูในหลักที่เรียกว่าอนุปปิกถาหมายถึงว่าการกล่าวสอนโดยลำดับขั้นตอนเพื่อพ่อกัจจยาสัยของคนที่รับฟังเพราะคนบางคนที่ฟังธรรมนั้นจะต้องพ่อกันไปโดยลำดับคล้ายกับเราซักผ้าจะต้องทำโดยลำดับผ้าจึงจะสะอาดเรียบร้อยฉันใดพระผู้มีพระภาคก็เป็นผู้ซักพอกจิตใจคนพระองค์ย่อมรู้นิสัยคนว่าควรจะพอกด้วยอะไรควรจะสอนอะไรเพื่อจะให้ถูกกับนิสัยใจคอของเขาโดยทั่วไปนั่นก็ทรงสอนตามลำดับขั้นตอนเช่นว่าสอนเรื่องทานการให้เพราะว่าเรื่องการให้เป็นเรื่องเบื้องต้นในชีวิตของมนุษย์ให้คนทุกคนไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้แต่ให้เห็นแก่ประโยชน์และความสุขของคนอื่นด้วยเมื่อตนมีกินมีใช้แล้วก็ให้นึกถึงคนที่ไม่มีจะกินจะใช้เรามีเครื่องนุ่งห่มสมบูรณ์แล้วก็ควรจะนึกถึงคนที่มันไม่มีจะนุ่งจะห่มบ้างเรามีบ้านเรือนอยู่อาศัยสะดวกสบายแล้วก็ควรคิดถึงคนที่เขาไม่มีบ้านเรือนจะอยู่อาศัยเรามียุกยาแก้ไขหรือเราไม่มีโรคไปไข้เจ็บเบียดเบียนแต่ว่าคนบางคนมีโรคเกิดขึ้นโรคที่มันเกิดได้แก่คนทุกคนแม่สมเด็จพระสังฆราชท่านก็ยังทรงประชวรเวลานี้กำลังอยู่โรงพยาบาลเป็นโรคของคนแก่นี่เพราะว่าท่านมีประชนมายุตั้ง87ปีแล้วก็ทรงพระประชวรตามเรื่องต้องไปหาโรงพยาบาลทันท่วงทีหมอก็เยียวยารักษากันไปตามเรื่องหายหรือไม่หายก็ค่อยดูกันต่อไปเพราะเรื่องสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพว่าเราเห็นคนอื่นไม่สบายเราก็ควรช่วยเหลือเขาให้ได้สบายช่วยให้อยู่ให้ยาช่วยแนะนำการรักษาหรือว่าช่วยพาไปโรงพยาบาลอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเราให้ความสุขแก่เขาเมื่อเราให้ความสุขแก่เขาเราก็ได้ความสุขตอบแทนเพราะในขณะที่เราทำอะไรเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แก่คนอื่นนั้นขอให้สังเกตใจของเราเวลาทำเราจะรู้สึกปลื้มใจสบายใจถ้าทำน้อยๆมันก็ปลื้มใจน้อยๆแต่ถ้าทำมากๆก็จะต้องปลื้มใจมากถ้าเราทำของใหญ่ถาวรความปลื้มใจนั่นก็ถาวรอยู่กับเราพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าคนใดสร้างศาลาขุดบ่อน้ำปลูกต้นไม้ให้เป็นฐานบุญของผู้นั้นย่อมเจริญทุกเมื่อศาลาบ่อน้ำต้นไม้มันถาวรศาลาก็อยู่นานบ่อน้ำก็อยู่นานต้นไม้นี่อยู่เป็นร้อยๆปีถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้ริมถนนสักต้นหนึ่งมันเจริญเติบโตขึ้นคนเดินไปเดินมาก็ได้พักได้อาศัยเราได้ไปเห็นคนนั่งร่มไม้เราก็สบายใจตัวเราเองก็สบายใจตราบใดที่วัตถุนั้นยังอยู่เราก็มีความสบายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งนั้นให้ประโยชน์แก่คนอื่นในบางแห่งทางภาคใต้ที่มีอยู่ในระหว่างอำเภอเมืองสงขลามาทางเขาเรียกว่าทางเสียบกหมายความว่ามาทางอำเภอจะทิ้งพระมาอำเภอระนูดสมัยก่อนต้องเดินชายทะเลทรายที่เราเหยียบไปนั้นมันร้อนเหมือนกับอะไรเพราะเป็นทรายเม็ดเล็กละเอียดถ้าแดดขึ้นตอน10โมงนี่ก็เริ่มร้อนแล้ว ตอนเที่ยงตอนบ่ายสามโมงสี่โมงก็ยังร้อนอยู่อามาเคยอยู่ที่นั่นแล้วเคยเดินไม่สวมรองเท้าเดินสุภาพไม่ได้มันต้องวิ่งอย่างนั้นวิ่งเพราะมันร้อนเหลือเกินมันไม่ใช่ร้อนแต่กว่าเท้ามันล้นขึ้นมาร้อนถึงหลังเท้าด้วยเพราะว่าเดินแล้วมันจมลงไปร้อนต้องรีบวิ่งไปอันนี้ถ้าวิ่งไปถึงศาลาบ่อน้ำร่มไม้ก็ได้นั่งพักกันคนก็ชอบสร้างศาลาบ่อน้ำต้นไม้ไว้ริมทางเป็นแถวไปมานั่งศาลานี้เห็นศาลาโน้นแล้วพอถึงศาลานี้เห็นศาลาโน้นแล้วทำให้อุ่นใจได้พักกันสะดวกสบายแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำถนนรถยนต์รถวิ่งรวดเร็วศาลาหายไปหมดแล้วไม่มีแล้วศาลาเวลานี้ต้นไม้ข้างทางก็ยังอยู่บ้างแต่ว่าบางต้นสวยๆงามๆนักเลงดีก็โค่นเอาไปจะแล้วเหมือนกันมีพวกทำร้ายเรื่องของเขาเราสร้างนี่เขาก็สบายใจเพราะเราได้สร้างแล้วใครจะทำลายนั่นมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ว่าอะไรในข้างพุทธการก็มีเศรษฐีคนหนึ่งไปสร้างวิหารถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็วันหนึ่งแกเดินไปในวิหารไปที่วิหารน่ะไปเห็นคนหนึ่งเดินนอนคลุมโปงอยู่เท้าก็สกปรกนอนคลุมไม่เห็นหัวท่านก็เลยบ่นขึ้นว่าเออคนคนนี้ถ้าจะเป็นคนเที่ยวหากินกลางคืนแล้วก็มาง่วงนอนมานอนอยู่ตรงนี้นายคนนั้นได้ยินเสียงก็เปิดผ้ามองดูรู้ว่าเป็นเศรษฐีมันเป็นคนชั่วคนผ่านก็เกิดความโกรธท่านเศรษฐีมากโกรธเศรษฐีว่าเรามันจะต้องฆ่าเศรษฐีนี่สักวันหนึ่งนายคิดจะฆ่าเศรษฐีแต่ว่าหาโอกาสฆ่าไม่ได้เพราะว่าเศรษฐีแกไปไหนก็มีหน่วยคุ้มกันไปด้วยตลอดเวลาเหมือนบ้านเราเนี่ยใครเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปคนเดียวไม่ได้ต้องมีมือปืนล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนกับว่ามีแต่คนจะคิดฆ่าอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นแหละเรียกว่าทำตามหน้าที่เขาป้องกันตามหน้าที่ก็ไม่ได้ฆ่าเศรษฐีเห็นว่าเศรษฐีนี่รักวิหารก็ไปดูแลปัดกวาดบ่อยๆอยากจะให้เศรษฐีเจ็บใจฆ่าเศรษฐีไม่ได้เผาวิหารดีกว่าเลยมันเผาซะเลยเผาวิหารเศรษฐีมาเห็นไฟกำลังไหม้ก็ไม่ได้เสียใจอะไรแต่ยืนยิ้มแล้วก็พูดว่าดีแล้วมันเผาซะก็ดีแล้วเพราะว่าใช้มาหลายปีแล้วมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงใหม่จะได้สร้างใหม่ต่อไปไอ้นั่นก็ยืนดูอยู่นะห่างๆนึกว่าแม่เราเผามันหมดแล้วยังไม่เสียใจต้องหาโอกาสทำอะไรใหม่ต่อไปเศรษฐีก็สร้างใหม่สร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฉลองในวันนั้นมีวีการฉลองเวลามีการฉลองนี่ก็เศรษฐีก็ตรวจน้ำแผ่ส่วนบุญตรวจดังๆแล้วตรวจว่าข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เผาวิหารของข้าพเจ้าขอให้รับเอาส่วนบุญนี้แล้วขอให้มีความสุขความเจริญมีจิตใจผ่องใสไม่คิดจะทำชั่วทำร้ายต่อไปวันนั้นเจ้าโจรคนนั้นมันไปแอบอยู่หลังม่านเข้าไปก่อนที่เขาจะเปิดวิหารเปิดการฉลองไปแอบซ่อนถือมีดคมฟาวเลยนึกว่าจะออกมาถึงก็จ้วงแทงเลยให้ตายเลยแต่ว่าพอเศรษฐีทำบุญเสร็จแล้วแผ่ส่วนบุญให้เขาด้วยเขาเกิดรู้สึกตัวกันว่าตายแล้วเราทำกับเศรษฐีนี่มากแล้วแต่แกก็ไม่โกรธตอบไม่เกลียดเราไม่โกรธเราไม่ทำอะไรให้เราช้ำใจยังอุตส่าห์แผ่ส่วนบุญให้เราอีกด้วยซ้ำไปถ้าเราถึงคิดได้ต่อคนอย่างนี้หรือว่าเราจะแตกเองโดยอาจจะแตกออกไปเจ็ดภาคเอาไว้งั้นทีนี้กันรู้สึกตัวก็ทิ้งมีดออกมาถึงกราบท่านเศรษฐีขอโทษขอโพยเศรษฐีก็ถามว่ามันเรื่องอะไรเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสุดเรื่องเศรษฐีก็บอกว่าเออเรานี่มีงานการทำกับเขาหรือเปล่าในชีวิตเองบอกว่าไม่มีงานทำอ้าวไปอยู่ที่บ้านแกฉันมีงานเกิดอุบัติเหตุถึงกับเกิดความเสียหายแต่ถ้าหากว่าขับรถไม่มีระเบียบก็ ็มีอุบัติเหตุบ่อยๆโดยเฉพาะเมืองไทยนี่อุบัติเหตุมีมากเพราะคนขับรถเป็นคนไม่มีศีลศีลก็คนขับรถก็คือกฎหมายจราจรนั่นเองถ้าเคารพกฎจราจรก็เรียกว่าเป็นคนมีศีลชาวบ้านทั่วไปเคารพกฎหมายบ้านเมืองก็เรียกว่ามีศีลเหมือนกันเคารพศีลธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีศีลคนมีศีลจะไม่ฆ่าใครจะไม่ถือเอาสิ่งของของใครใครจะไม่ประพฤติล่วงเกินความรักของใครใครจะไม่พูดคำโกหกคำหยาบกับใครใครจะไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ก็เพราะว่าเขามีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจแล้วก็รักษาไปถึงกายถึงวาจาเวลาพระให้ศีลท่านจึงกล่าวว่าที่เลนะสุขติยันติคนจะเป็นสุขก็เพราะศีลที่เลนะโภคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติเพราะศีลที่เลนะนิพพุตติยันติจะดับทุกข์ดับร้อนเด็ดขาดคือถึงพระนิพพานก็ด้วยอาศัยการมีศีลศีลจึงเป็นพื้นฐานเป็นบันไดขั้นต้นที่จะนำเราผู้ปฏิบัติให้ก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เราทั้งหลายจึงควรจะอยู่กันอย่างคนมีศีลมีธรรมประจำจิตใจศีลธรรมประจำจิตใจนี่ถ้ามี

0: ยู่ในครอบครัวใดในสังคมใดครอบครัวนั้นสังคมนั้นประเทศนั้นชาตินั้นก็มีแต่ความสงบไม่วุ่นวายไม่มีใครสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ใครๆก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมประจําจิตใจอย่างนี้ท่านจึงสอนว่าอย่างนั้นให้เราอยู่ในศีลชาวบ้านเราก็ถือศีล5ข้อแต่นานๆก็ถือศีล8ใช่ป่ะเพื่อยกระดับจิตใจให้มันสูงขึ้นไปอดอาหารมื้อเย็นเสียบ้างไม่ถึงกับว่าจะเสียหายโดยจะพอคนอ้วนๆเนี่ยถ้ากินหงดกินมื้อเย็นเสียบ้างก็เรียกว่าช่วยลดความอ้วนมันน้อยลงไปหน่อยคนอายุมากถ้าอ้วนนักก็เดินลำบากอุ้ยอายจะลุกจะนั่งก็โอ้ยอายตลอดเวลาแต่ถ้าลดเสียบ้างก็สบายใจอันนี้การถือศีลก็เรียกว่าช่วยลดน้ำหนักเหมือนกันแล้วลดการใช้จ่ายในครอบครัวคือว่าไม่กินมื้อเย็นนี่ก็งดจ่ายไปได้เยอะเหมือนกันถ้างดกันทั่วประเทศนี่ก็ประหยัดได้ไม่ใช่น้อยจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันในเรื่องอย่างนี้ถ้าเราทำตามหลักการของพระพุทธเจ้าประโยชน์จะเกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองไม่ใช่เล็กน้อยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะได้ปฏิบัติลูกเล็กเด็กน้อยของเราก็สอนให้เป็นคนมีศีลไปตั้งแต่เบื้องต้นการสอนให้เด็กถือศีลนั้นไม่ใช่ห้ามไม่ให้ทำคือไม่ได้สอนในเชิงห้ามแต่สอนในเชิงว่าควรทำอะไรควรอยู่อย่างไรเช่นสอนให้มีความรักความเมตตาต่อสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในบ้านให้รักสุนัขรักแมวรักสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านให้มีความเมตตาต่อสัตว์เหล่านั้นสอนให้มีเมตตาต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกันเช่นเด็กไปโรงเรียนก็สอนให้รักเพื่อนนักเรียนให้รู้จักแบ่งของที่ตนมีเพื่อให้เพื่อนได้กินด้วยได้ร่วมเล่นด้วยได้สนุกด้วยในเรื่องอย่างนี้เป็นการสอนให้เป็นผู้มีเมตตาคนเราถ้ามีเมตตาแล้วมันฆ่าคนไม่ได้ทำร้ายคนก็ไม่ได้ทำให้ใครเป็นปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่ได้เพราะน้ำใจประกอบอยู่ด้วยความเมตตาเราจึงต้องสร้างเมตตากับเด็กอันนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องจะมีใจเมตตาต่อเด็กเมตตาต่อเด็กน้อยๆต่อเด็กที่อยู่ในบ้านแม่คนใช้เราก็ใช้ความรักความเมตตาพูดจากันด้วยน้ำใจเมตตาทำอะไรต่อเขาก็ด้วยน้ำใจเมตตาปฏิบัติต่อเขาทุกแง่ทุกมุมด้วยความเมตตาเมตตานี่ทำให้คนรักเราทำให้เขามีน้ำใจดีต่อเราแต่ถ้าเราพูดจาเหี้ยมโหดดุร้ายกับเขาเขาก็เกิดอาฆาตโกรธแค้นโดยเฉพาะตัวอย่างคนใช้ที่อยู่ตามบ้านฆ่านายจะหลายคนแล้วเรื่องฆ่านายนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรคือว่าพูดคำไม่ดีกับเขาบ่อยๆเรียกว่าจิกหัวใช้พูดตามภาษาทำตำหน่อยก็ว่าจิกหัวใช้พูดถ้อยคำหยาบคายเห็นว่าเขาเป็นคนที่กระชั้นต่ำกว่าตนแล้วก็พูดคำไม่ดีทำอะไรก็ดูก็ว่าบ่อยๆทุกครั้งที่เราดูเขาเราว่าเขาเนี่ยมันเก็บอยู่ในใจของเขาสะสมไว้ทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนกับเอาดินระเบิดมาเก็บไว้ในบ้านมันจะระเบิดปึ้งปังออกมาสักวันหนึ่งเพราะการที่เราพูดกับเขาอย่างนั้นอันนี้คนมันขาดการศึกษาคือไม่รู้ธรรมะเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจบ่อยๆมันเกิดหนุนนั้นทันแล่นขึ้นมามันก็ฆ่านายเท่านั้นเองแล้วก็ตายไปหลายรายแล้วที่ตายด้วยอาการอย่างนั้นไอ้ฆ่าเพื่อเอาทรัพย์น่ะมันอีกพวกหนึ่งแม้ว่านายอดีตต่อแต่มันคิดจะเอาทรัพย์มันก็ฆ่าเหมือนกันไอ้นั่นมันเลือกคนใจโจดใจชั่วโดยฉันดานแต่ถ้าเราไปพูดไปด่าเขาเหมือนเพาะสิ่งชั่วร้ายขึ้นในจิตใจของเขาแล้วเขาก็จะทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเราด้วยเหมือนกันจึงไม่ควรจะทำอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์คือเรื่องความโกรธนั่นเองความโกรธนี่อย่าเอาเก็บไว้เอาไปใส่ถุงพลาสติกเอาไปทิ้งเสียมั่ง ทิ้งกองขยะใส่ไปในรถขยะ
1: เอาไปด้วยเอาไปด้วย
0: ในถุงนั่นคนขนว่าสงสัยในถุงนี่มีไม่เห็นมีอะไรอ้าวสำคัญนักแห่ในถุงนี้เอาไปทิ้งทิ้งอย่าไปเปิดกันแล้วกันแต่ก็ถามกายังกายอบอกว่าความโกรธฉันใส่ถุงมาแล้วเอาไปช่วยทิ้งด้วยกันแล้วกันแล้วเราก็ควบคุมจิตใจให้ดีอย่าให้มันวกกลับมาหาเราอีกต่อไปอย่างนี้เราก็สบายคนเราที่พูดคำหยาบบอกไปแสดงกริยาอะไรไม่ดีนั่นมันเรื่องจากอารมณ์หงุดหงิดนั่นเองหงุดหงิดหงุดหงิดก็พวกเดียวกันก็พวกโทสะพวกโกรธพวกปฏิฆะอะไรเหล่านี้เรื่องอย่างนี้ไม่ค่อยดีทั้งนั้นเรื่องพยาบาทเรื่องลิษยาเจ็บใจแค้นอกแค้นใจแล้วก็ทำอะไรลงไปในรูปที่ไม่เหมาะไม่ควรทำบ่อยๆก็เป็นนิสัยพวกที่รับฟังมันก็อึดอัดขัดใจลายก็ทำอะไรตอบออกมาในรูปที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเหมือนกันเมื่อจะทำอะไรกับเขาเราก็สอนลูกหลานเราอย่างนั้นเราก็ทำตนให้เป็นตัวอย่างเป็นคนใจสงบใจเยือกเย็นยิ่งมาวัดบ่อยๆก็ต้องแสดงคุณค่าของการมาวัดให้คนอื่นเห็นว่าคนมาวัดจะมีสภาพจิตใจปองใสอย่างไรมีความคิดอย่างไรมีการพูดอย่างไรหักห้ามใจเสียได้แล้วก็สบายใจมีคุณคนนายคนหนึ่งแกมาวัดนี้เสมอมาฟังเทศอยู่แล้ววันหนึ่งมาบอกว่าดิฉันนี่ทำไมได้ฟังเทศหลวงพ่อแล้วคงจะเป็นทุกข์หนักเอาทุกข์เรื่องอะไรขี้โกรธใจร้อนใจเร็วคุณที่เป็นสามีก็เรียกว่าทนเหลือเกินทนอยู่กันได้ด้วยความเรียบร้อยพอฟังเทศบ่อยๆค่อยเย็นลงค่อยสงบลงอานิสงส์ที่ได้เอาธรรมะไปใช้จิตใจก็สงบเยือกเย็นมีศีลเป็นปกติของใจขึ้นใจที่มีศีลก็เกิดใจที่ไม่ขึ้นลงกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบอันจะเป็นเหตุให้เกิดความร้อนอกร้อนใจควบคุมตัวเองไว้ได้ก็สบายเราต้องสอนลูกเล็กเด็กน้อยของเราให้มีลักษณะอย่างนั้นเติบโตขึ้นเขาจะไม่เป็นโรคทางประสาทไม่เป็นโรคทางสมองเด็กที่เป็นโรคทางประสาททางสมองนี่ก็เพราะได้รับความกดดันในครอบครัวได้รับความกดดันทุกแง่ทุกมุมคือได้ยินแต่เรื่องไร้ๆอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นมันอัดอยู่ในใจเขาเก็บไว้แล้วเติบโตขึ้นก็กลายเป็นคนมอง

สมองก็จะดีเรียนหนังสือก็จะเก่งมีความคิดคล่องสมองไวจิตใจก็มีสภาพเป็นปกติอันนี้มันก็เนื่องจากหลักธรรมะหรือศีลธรรมที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวของเรานั่นเองเราก็จะมีความสบายใจด้วยสิ่งเหล่านี้จึงอยากจะขอแนะนำให้ญาติโยมได้เอาไปเป็นเครื่องพิจารณาว่าเราสอนให้อยู่กันด้วยความเมตตาแล้วก็สอนให้เคารพในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของคนอื่นอะไรที่ไม่ใช่ของตัวอย่าไปแตะต้องอย่าไปจับอย่าไปเอามาใช้มาเล่นมาดูให้รู้จักเคารพเราถามเด็กก็ได้ว่านี่ของหนูถ้าใครมาเอาไปเราชอบใจไหมเราสบายใจไหมเด็กก็ตอบตามความจริงว่าเอาไปไม่ได้ของหนูหนูไม่ให้แสดงว่าเขาหวงคนอื่นก็หวงของเขาเหมือนกันเมื่อเราหวงของเราก็ต้องรู้ว่าเขาก็เป็นเช่นนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเขามาคิดเปรียบเทียบกับใจเราบ่อยๆเราก็จะเกิดความคิดถูกต้องขึ้นรู้จักเคารพในสิ่งที่ควรเคารพแก่กันและกันสภาพจิตใจก็จะไม่ตกต่ำเสียหายอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะกระทำได้บ่อยๆที่ในชีวิตของเราจะต้องแก้ไขความมีศีลมีระเบียบมีวินัยต้องใช้ทุกแห่งใช้ในครอบครัวใช้บนถนนใช้ในห้องประชุมไปที่ไหนก็ต้องทำให้ถูกต้องตามสถานที่นั้นๆหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ชุดหนึ่งสัปปุริสธรรม7ประการสัปปุริสธรรม7นี่คือว่าเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนท่านให้รู้ไปทั้งหมดเรียกว่ารู้เรื่องไปหมดเลยรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุก็รู้ว่าเหตุอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเราดื่มเหล้ามันจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรแต่เราไปเล่นการพนันมันจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรถ้าเราคบเพื่อนชั่วจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรแต่เราไปเที่ยวกลางคืนจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรถ้าเราเป็นคนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายในเรื่องเงินทองมันจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรถ้าเราไม่ทำงานทำการจะเกิดอะไรรู้เหตุว่ามันจะเกิดอะไรและเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องศึกษาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ต้องตายไปสาวไปว่ามันมาจากอะไรเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเช่นว่าเราเป็นคนมีหนี้สินรุงรังซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องคิดเอ๊ะทำไมถึงเป็นหนี้เขาบ้างนะเราหาเงินอย่างไรเราจ่ายเงินอย่างไรทำไมจึงมีหนี้สินกอกหางหมูหนักขึ้นทุกวันทุกเวลาศึกษาไปค้นคว้าไปก็จะพบว่าอ๋อเราในห้องวางแผนก็ไม่ดีวางแผนเศรษฐกิจไม่ดีไม่รู้จักจ่ายไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักสงวนสิ่งที่เราหามาได้กินเติบจ่ายเติบอะไรต่างๆเกินไปจึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นในครอบครัวของเราเงินทองไม่พอใช้มาไม่พอใช้ก็เป็นทุกข์เรียกว่าไม่มีสตังค์เนี่ยมันเป็นทุกข์เหมือนกันนะเป็นทุกข์ลำบากเดือดร้อนยังมีคนบางคนพูดว่านัตถิสตังค์ปรมังทุกขังความจริงไม่ใช่พุทธภาษิตเนี่ยยังมีคุณหลวงคนหนึ่งแกเป็นปริญญาแล้วก็ไปเรียนกฎหมายได้เป็นนายการแล้วก็เป็นนายกพุทธสมาคมที่นครศรีธรรมราชสนทนาธรรมกันมาสนทนาธรรมกันก็มีถามว่าอะไรเป็นทุกข์ในโลกแกก็บอกว่านับแต่เป็นไม่มีสตังค์นี่เป็นทุกข์ในโลกแล้วก็บอกว่ามาอ้างคำบาลีว่านัตถิสตังค์ปรมังทุกขังตรงนั้นนัตถิสตังค์คือไม่มีสตังค์ไม่มีสตังค์มันก็เป็นทุกข์แหละแล้วก็บอกอัตถิสตังค์ปรมังสุขังอัตถิว่ามีมีสตังค์แล้วก็เป็นสุขอันนี้เป็นภาษิตของคุณหลวงประมวลที่เป็นนายกพุทธสมาคมแกแต่งเอาเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเราแต่งขึ้นก็มันก็ความจริงเหมือนกันลองไม่มีสตังค์เลยมันก็เป็นทุกข์หนานิ้วคิ้วกระหมวด

0: ไม่สดชื่นไม่รื่นเริงไปไหนก็ใจเหี่ยวใจแห้งเดินผ่านตลาดอยากจะซื้อแต่ไม่มีสตังค์จะซื้อก็ไม่สบายใจแต่พอมีสตังค์ใส่กระเป๋ามากๆรู้สึกว่ามันครึ้มๆอย่างไรพี่คนเดินหน้าบานไปเลยทีเดียวมันมีสตังค์พระพุทธเจ้าเสด็จบอกว่ามีทรัพย์นี่มันเป็นสุขสุขเพราะมีสุขเพราะใช้สุขเพราะประกอบการงานที่ตัดไปจากทูตสุขเพราะไม่ต้องเป็นหนี้ใครนี่มันเป็นสุขอย่างนี้แต่ในทางตรงกันข้ามมันก็ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นที่ความทุกข์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเราก็ต้องศึกษาว่าเหตุมันอยู่ที่อะไรเหตุมันอยู่ที่อะไรอันนี้ต้องใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าเรื่องอะไรเช่นเรานั่งกลุ้มใจอย่ากลุ้มเฉยๆแต่ควรจะถามตัวเองว่ากลุ้มใจทำไมกลุ้มเรื่องอะไรหาเรื่องนะไอ้ความกลุ้มนั้นมันเป็นผลแล้วนะแต่ว่าเราต้องศึกษาว่าเหตุมันอยู่ที่อะไรทำไมเราจึงกลุ้มไม่มีเหตุมันจะกลุ้มทำไมก็ต้องศึกษาที่ตัวเราที่การกระทำของเราที่ความคิดที่การคบหาสมาคมอะไรต่างๆที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจึงเกิดกลุ้มขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรศึกษาไปมันก็พบเองว่ามันเป็นเรื่องอะไรทำให้เกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจเรียกว่าพบเหตุเจอผลต้องค้นหาเหตุเจอเหตุต้องค้นหาผลอย่างนี้เรียกว่ารู้เหตุรู้ผลแล้วก็รู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเรานี่คือใครฐานะเป็นอย่างไรทรัพย์เป็นอย่างไรความรู้เป็นอย่างไรความสามารถเป็นอย่างไรเราเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเราเป็นผู้น้อยเราเดินหน้าหรือว่าเราเดินตามเขาต้องเดินนั้นมันถูกถ้าเดินหน้าก็เป็นผู้นำให้ถูกทางเดินตามก็ต้องตามให้ถูกบางทีไอ้คนเดินตามมันจะเดินขึ้นหน้าอ้าวแย่งคนข้างหน้าไปมันแซงเขาเรียกว่าแซงขึ้นหน้าแต่แซงกันนั้นมันยุ่งเกิดปัญหาไม่เคารพระเบียบแบบแผนทำการแซงกันขึ้นไปแล้วมันก็ยุ่งเป็นปัญหาขึ้นในที่ทุกคนทุกแห่งจึงต้องรู้ว่าเราควรจะนั่งตรงไหนควรจะอยู่ในฐานะอย่างไรควรแต่งตัวขนาดไหนควรกินขนาดไหนอยู่ขนาดไหนทำอะไรให้มันเรียกว่าพอเหมาะพอสมกับฐานะของตนถ้าทำอะไรเกินฐานะมันก็น่าเกลียดนะคนจนแต่งตัวเกินฐานะมันก็น่าเกลียดเพราะไม่มีสตางค์จะแต่งคนแก่แต่งตัวเกินฐานะมันก็น่าเกลียดเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ควรจะทำอย่างนั้นอะไรที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่ควรกับฐานะหน้าที่ของตนแล้วมันก็น่าเกลียดทั้งนั้นจึงต้องรู้ว่าตัวเรานี่คือใครควรจะอยู่อย่างไรควรจะทำอย่างไรให้มันเกิดอะไรเขาเรียกว่าเกิดความพอเหมาะพอดีไอ้ความพอเหมาะพอดีนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวแต่เราคิดแล้วก็คิดว่าเอ๊ะพอเหมาะขนาดไหนพอดีขนาดไหนเกินไปมันก็ไม่ได้ขาดไปก็ไม่ได้เหมือน1บาทที่มันร้อยสตังค์นะถ้าขาด1สตังค์มันก็ไม่ครบบาทเกินไปมันก็เกินบาทนะคนบางคนมันเกินไปเขาไอ้นี่มันเกินร้อยไอ้พวกคนเกินร้อยนี่มันพวกโอเวอร์ว่างั้นทำอะไรมันเหลือไปทุกทีเป็นคนเหลือคนเกินไอ้บางคนมันขาดออกมาขาดหลายสตังค์แท้ด้วยอย่างนี้มันก็ไม่ไหวมันต้องพอดีถ้าพอดีแล้วมันก็เรียบร้อยไม่เกิดปัญหาอันนี้ความพอดีเนี่ยมันต้องรู้จักตัวเราเองว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะเกิดความพอดีอย่างกินอาหารแต่กินพอดีมันก็สบายแต่กินเกินมันก็อึดอัดแน่นท้องกินไม่อิ่มมันก็ไม่สบายเหมือนกันเพราะร่างกายขาดสิ่งต้องการทำให้ไม่สบายจึงต้องรู้ว่าเรากินเท่าไหร่มันจึงพอดีเอาข้าวสักเท่าไหร่เอากับสักเท่าไหร่จึงจะพอเหมาะพอดีแต่เอามากเกินไปก็แสดงว่าในใจมันมีอะไรอยู่เราเรียกว่าตะกรามไอ้ตะกรามมันก็มาจากความโลภนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรคือโลภะความอยากได้มากมากแล้วก็โลภะมันก็มีความเห็นแก่ตัวเป็นฐานเกิดจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เลยแสดงอะไรออกมาอันนี้มันต้องควบคุมทั้งนั้น เราควบคุมเช่นเขาให้หยิบเอาเองในของอะไรต่างๆเอาหยิบมาตามชอบใจถ้าเราหยิบมากเขาก็มองอ๋อนี่คนนี้หยิบเอามากแต่หยิบน้อยเราเองมันก็ขาดทุนมันไม่พอกินพอใช้อันนี้ต้องนึกว่าเอาสักเท่าไหร่จึงจะพอดีอย่าให้เกินพอดีนี่จะทำอย่างไรที่สวนโมกวัดป่าป่าเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้นะคือว่าพระฉันในบาทฉันในบาทนี่ให้ตักข้าวเอาเองแล้วก็ตักแกงใส่ลงไปในข้าวเอาพอดีถ้าว่าฉันแล้วหมดเรียบพอดีถ้าฉันแล้วเหลือเลือดเยอะเกินพอดีไปถ้ามันไม่พอดีตัวลูกกินไม่อิ่มไม่อิ่มก็ลงโทษตัวเองจึงต้องพรุ่งนี้ต้องเพิ่มอีกหน่อยสมมติว่าตักข้าวสองทัพพีพอดีแล้วแกงใส่พอดีกับข้าวพระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติไว้ในเกียรติวัดว่าพึงรับข้าวแกงพอเหมาะกับข้าวรับอาหารจากชาวบ้านในพระต้องรับแกงพอดีกับข้าวไม่ใช่เอาแกงมากเกินไปไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องต้องการให้กูดเราจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะไปหยิบอะไรที่เขาให้หยิบเอาเองเนี่ยก็ต้องเอาแต่พอดีอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปนึกว่าเท่าไรจะพอกล้วยหอมกินตะกี้ผลจึงจะพอผลเดียวพอแต่สองผลมันก็แน่นเท่ามีแก๊สมากไปหน่อยหรือว่าขนมอื่นก็เหมือนกันกับข้าวก็เหมือนกันเราเอาข้าวเท่านี้เอาแกงไปพอหนึ่งราดลงไปพอดีสบายแล้วกินวันนี้ก็อยู่ได้แล้วอย่างนี้ก็สบายใจเพราะเราควบคุมตัวเองเราได้มีความรู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการจ่ายรู้จักประมาณในการใช้หลายเรื่องหลายประการตนก็พอดีรู้ตนรู้ประมาณมันควบคู่กันไปและรู้เวลาว่าเราควรจะทำอะไรควรจะแสดงอาการอย่างไรเมื่อวานนี้มีศพเรียกว่าศพพระราชทานเพลิงมีคนแก่นั่งในศาลาหัวหอกแล้วคุยตลอดเวลาเอามาเห็นมองเห็นมันละแล้วก็พูดเทศเตือนไปเทศเตือนไปว่าให้รู้จักใช้หูมีมากกว่าปากปากมีข้างรูเดียวหูสองข้างคนใดใช้หูมากฉลาดใช้ปากมากมันงูว่าไปเราพูดแต่ใดแต่ใดก็ยังคุยจ้ออย่างนี้เอามาเลยบอกว่าอ๋อไอ้คนไม่มีหูมันพูดกันไม่รู้เรื่องเป็นดอกบัวใต้น้ำต้องปล่อยให้คุยกันต่อไปอย่าไปสอนเลยสอนคนที่มันตั้งใจฟังดีกว่าแกก็ไม่รู้สึกตัวอะไรคนเรามันอย่างนี้มันแย่แล้วไม่ใช่คนผู้น้อยฮะบำนาญผู้ใหญ่แล้วหัวหอกแล้วแต่ไม่รู้คนเรามันมีกันในประเภทอย่างนี้ประเภทไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าตัวบกพร่องอะไรตัวมีความผิดอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าตัวบกพร่องอะไรแสดงว่าไม่เคยพิจารณาตัวเองไม่เคยตักเตือนตัวเองไม่เคยมีการแก้ไขตัวเองมันก็คงอยู่อย่างนั้นอยู่จนตายไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเคยพบเพื่อนคนก็เป็นพระด้วยกันเจอทีไรแกพูดแต่เรื่องของแกนะพูดทุกข์กับพูดเรื่องอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้ทำอย่างนั้นเทศอย่างนั้นไปอย่างนั้นอย่างนี้คุยเรื่องตัวพบกันตั้งแต่หนุ่มก็คุยอย่างนั้นอายุ60กว่าไปพบก็ยังคุยเหมือนเดิมประมาณนี้ในใจว่าอ๋อไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าบวชมาตั้ง40ปีแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือยังไม่รู้ว่าเราคุยเรื่องอะไรคุยแต่เรื่องตัวอวดดีอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักแก้ไขอย่างนี้ก็มีนะแล้วคนที่มีความบกพร่องอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าตัวบกพร่องนึกว่าตัวเก่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำผิดอย่างนั้นถ้าใครไปเตือนกับอ้าวโกรธอีกไม่ชอบหาว่ามาเตือนมาบอกอ้าวควรจะขอบใจเขากลับไม่ชอบเลยก็อยู่อย่างนั้นไม่ดีขึ้นเลยแต่เป็นไม้คดเกี่ยวคดตลอดลำเลยไม่มีชื่อสักหน่อยเดียวนิ้วเข้าไปไม่ไหวคนเรามันต้องพิจารณาตัวเองไว้บ้างว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็เวลาที่เราทำอะไรต้องรู้เช่นเวลาต้องมีการแสดงธรรมต่อให้นั่งสงบจิตสงบใจไม่พูดไม่คุยกันวันนั้นไปเทศโทรทัศน์วันก่อนเดือนก่อนกำลังเทศน่ะไอ้สองคนมันคุยกันเลยคุยเทศจะเสกตรงนั้นก็ไม่ได้ ว่าออกไปคนไม่ได้ยินทั้งประเทศเลยว่าไม่ได้เราต้องอดไว้ก่อนพูดไปเรื่อยๆไปแต่พอเทศจบแล้วก็ขึ้นมาแล้วนี่เจอสองคนเมื่อกี้นี่ทำไม่ถูกนะทำไม่ถูกเรื่องอะไรรู้ไหมคุยกันจกจิกจกจิกรู้ว่ามันรำคาญแต่ฉันรำคาญทำให้สมาธิกวัดแกว่งฉันกำลังพูดทีหลังอย่ามาคุยตรงนี้ถ้าจะคุยเครื่องมันเดินเรียบร้อยนะแอบไปมุมนู้นไปคุยกันทุบซิบกันสองคนนะแล้วก็ไม่เห็นว่าคุยเรื่องจำเป็นอะไรแต่ว่าเป็นคนปันปากคล้อยแต่นั้นเองที่คุยกันอยู่อย่างนั้นสอนมันเช่นหน่อยวันนี้ไม่เจอสองคนนั้นเราเปลี่ยนเวรกันมาแต่ถ้าเจอมันก็คงไม่พูดต่อไปแล้วถ้าเคยพูดแล้วก็ถูกดูที่นั่นไม่พอวันไหนก็บนไปเทศเจ้ากรมมานั่งด้วยก็จะไปเทศเอาด้วยนี่มันจะเสียชื่อหายอย่างนี้คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรควรจะทำอย่างไรอย่างนี้มันต้องรู้กาลเทศะคนไทยเรามีคำพูดว่ากาลเทศะการเวลาเทศะคือประเทศบุคคลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเราต้องรู้ว่าเราควรวางตนอย่างไรในสถานะเช่นนั้นเราอยู่ในฐานะอะไรควรจะพูดอะไรหรือว่าควรจะฟังหรือควรจะแสดงความคิดความเห็นอะไรจะเหมาะจะควรหรือไม่อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าเล็กน้อยแต่เป็นเครื่องวัดว่าผู้นั้นได้รับการอบรมมาขนาดไหนในทางจิตใจอบรมมาขนาดไหนถ้าคนไม่ได้รับการอบรมก็เรียกว่าทะลุกลางปล้องในคัมภีร์ธรรมบทเวลาเรื่องไกลมันขันไม่เป็นเวลาขันไม่เป็นเวลาไอ้เวลาที่ควรขันมันไม่ขันแต่ไปขันเวลาก่อนถึงเวลาขันคนได้ยินเสียงไก่ก็ต้องลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ยังอีกนานทำไมสว่างเพราะไก่ขันตัวนั้นแล้วก็ไปคุยกันในสำนักอาจารย์ก็บอกว่าไก่ตัวนี้มันไม่ได้เจริญในสำนักของครูว่างั้นไก่ไม่ได้เจริญในสำนักครูก็หมายความว่าเป็นไก่ที่ไม่มีการศึกษาแล้วไก่มันจะศึกษาได้ยังไงมันก็ขันตามเรื่องของมันนะแต่ว่าที่พูดเช่นนั้นก็เพื่อบอกสิทธิ์ให้รู้ว่าเราเป็นคนนี่ต้องอบรมตนให้เจริญต้องแก้ไขตนต้องปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรทำไม่ควรทำจะได้รู้แล้วจะได้เป็นคนพอเหมาะพอดีในสังคมนั้นท่านก็สอนไว้ในเรื่องอย่างนั้นและที่สำคัญก็คือว่ารู้จักบุคคลที่เราเข้าไปหาบุคคลนั่นคือใครเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยเป็นผู้มีอะไรเป็นอย่างไรเราจะต้องรู้ต้องเข้าไปให้มันพอเหมาะพอดีอย่าเที่ยวเข้าไปในเวลาที่มันไม่เหมาะไม่ควรมีอันหนึ่งคือว่าคนบางคนนี่เข้ามาก็ต้องการจะปรึกษาหารือในเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากให้ใครรู้แต่ว่าอีกคนหนึ่งมาถึงก็พลุกเข้ามาเลยเขาก็ต้องแข็งแกร่งพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าเรื่องมันเปิดเผยไม่ได้ก็ต้องลาไปเลยไม่ได้พูดวันหลังต้องมาหาโอกาสมาใหม่อันนี้เราควรจะให้โอกาสเรียกว่าเกรงใจกันเกรงใจกันสมมติว่าเราไปหาใครมีแขกคุยอยู่ก่อนเราก็อย่าไปแสดงให้เห็นแอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อนแต่ไปทำพลุกๆโผล่เขาก็เห็นนะเขาเห็นก็เจ้าบ้านมันก็ต้องแสดงน้ำใจเขาบอกเอาใครอยู่นั่นก็เชิญนี่เขาเชิญนั่นคือเป็นมารยาทของเขาไอเราเป็นแขกก็จะแสดงมารยาทว่าไม่เป็นไรครับผมไม่มีอะไรรอก่อนก็ได้และเราแอบไปนั่งที่อื่นเนี่ยนี่มันมีมารยาทสองฝ่ายเจ้าบ้านแสดงมารยาทดีเชิญแต่เราแสดงมารยาทดียังไม่เหมาะเพราะยังมีคนคุยอยู่เราก็ถอยไปก่อนเพื่อให้เขาจะได้พูดในเรื่องที่เขาต้องการจะพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นมันยากในสังคมเนื่องจากข้อที่ว่ารู้จักบุคคลรู้จักประชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่รู้เรื่องก็ตะลึ่งกันไปเลยอันนี้คนที่เขานั่งคุยก็เขาเสียเรื่องเพราะว่ายังคุยไม่จบจำธุระยังไม่เสร็จอย่างนี้ก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกศิษย์หลายเรื่องเช่นว่าเข้าไปในบ้านถ้าเวลารับทานอาหารนี่ห้ามเข้าพระไม่ควรเข้าไปในบ้านเมื่อเขารับทานอาหาร เวลาเขารับทานอาหารนี่ห้ามไม่เข้าไปเพราะว่าเขากำลังกินข้าวเราจะไปก็ต้องลุกขึ้นวางช้อนชามมาคุยกับเราเสียเวลากินไม่เสร็จเสียเวลาเขาจึงควรรู้ว่าเวลาไหนเขาทานอาหารเราก็ไม่ไปเวลาที่เขาไม่ทานอาหารเขาว่าเราก็เข้าไปแล้วเข้าไปนั่งคุยก็คุยแต่เรื่องเขาแต่เนื้ออย่าปล่อยมันมากเกินไปคุยเอาแต่จำเป็นสมควรเวลาก็ลุกขึ้นกลับมาอย่างนี้ก็เรียกว่าคนพอเหมาะพอดีในสถานที่ในเหตุการณ์นั้นๆก็มันสบายไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนมันเกินพอดีมาพูดแล้วก็พูดคนเดียวบางคนมีเหมือนกันนะมาหาเนี่ยพูดคนเดียวมาถึงพูดเราจะพูดมั่งไม่มีเวลาแค่พูดแค่คนเดียวพูดพอจุดไหนจะได้จบเลยยังเป่งถามจบไปยังคุณพูดจบไปยังยังไม่จบเอาว่าต่อว่าให้หมดแล้วก็ถามมีธุระอะไรมาเยี่ยมเจ้าคุณมาเรื่องนิดเดียวกันเลยมาคุยจะตั้งนานเรื่องนิดเดียวอย่างนี้มันก็เสียเวลาเราไปไหนก็เอาแต่เนื้อแต่สาระที่เป็นประโยชน์ไม่พูดมากท่านสมภารวัดเนี่ยตรงนี้เรียกว่าวัดดีด่วนวัดดีด่วนนี่ครับท่านเข้าใจมากเข้าใจไปหาอธิบดีกรมโยธาเคยไปถึงบอกว่าอาตมาอยากจะมาพบท่านอธิบดีสักหน่อยท่านอธิบดีมีงานมากอาตมาไม่รบกวนอะไรหรอกอยากจะมาบอกให้ทราบว่าอาตมาอยากจะได้ไขว้คว้าเข้าไปในวัดแล้วก็จะได้ท่านที่ดีจะได้อุปถัมภ์คำชูมั่งแล้วบอกเรื่องนี้ตามนี้อาจารย์พรอาตมากลับละแล้วก็ไปนั่นเองที่ดีก็ไม่ได้ถามอะไรท่านพูดแต่นั่นแหละหลายๆวันมาอีกแล้วมาหาที่พอดีมาถึงก็บอกว่าอาตมาไม่มีเรื่องมากรบอยากจะมาบอกให้ท่านที่พอดีทราบว่าเวลานี้ได้เสาต้นหนึ่งแล้วยังขาดอยู่อีก25ต้นแล้วก็ไปหลายวันมาอีกก็มาบอกว่าได้เพิ่มกันอีกต้นหนึ่งอะไรเลยอันที่ดีฟังมาว่าไอ้สองมันตั้ง25ต้นนี่ได้3ต้นมันยังอีก22มาอะไรจะเสร็จสักทีเลยบอกลูกเล่าไปสำรวจไอ้ท่านนี้ว่าเข้าไปในวัดเราจะใช้เสากี่ต้นใช้เงินเท่าไหร่ไม่ต้องลำบากท่านก็แล้วไม่ต้องไปหาก็ที่ก็ส่งคนไปเรียบร้อยจัดแจงให้เป็นการเรียบร้อยอันนี้ก็ท่านตัดทางเข้าวัดเนี่ยตัดทางรายนี้ให้ทำทันทีทำเป็นถนนอะไรต่ออะไรรายนี้ไม่ให้ไม่เป็นไรเว้นไว้ก่อนรายนี้ให้ทำต่อไปไอ้ตรงไหนไม่ให้เว้นไว้ตรงไหนให้ทำเรื่อยๆไปชาวบ้านก็บ่นนะบ่นว่าแหมทีนิดเดียวยังไม่ให้อย่าไปบ่นเขาเขาจะทำบุญทำทานต้องให้เขาสบายใจต้องมีเจตนาเบื้องต้นบริสุทธิ์ดีใจก่อนให้ดีใจให้แล้วก็จะได้สบายใจไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นเราทำตามที่ได้ไปก่อนแล้วบ้านไหนไม่ให้ท่านไปเยี่ยมทุกวันโยมเป็นไงสบายดีเนี่ยไม่พูดถามแต่นั้นแหละกลับวัดเดี๋ยวรุ่งขึ้นสายแสงมาโยมเป็นไงสบายดีเนี่ยลูกหลานพร้อมแล้วยังคือว่าถามว่าลูกหลานพร้อมกันที่จะให้แล้วยังก็แกบอกว่าต้องถามลูกหลานก่อนในการก็ไปถามลูกหลานพร้อมแล้วยังยังไม่พร้อมไม่เป็นไรกลับวัดแกก็ไปเยี่ยมทุกวันไปถามเรื่องอะไรอะไรนะไปเยี่ยมแต่ละเนี่ยเยี่ยมนักข่าวโยมว่าถวายท่านพิธีท่านมาเยี่ยมบ่อยๆแล้วก็ต้องให้ท่านนี่ก็เรียกว่าท่านก็ตื้อพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าไม่รบกวนมากไม่ขึ้นบนบ้านด้วยนะไปยืนหัวบันไดนะโยมเป็นไงสบายดีไปแล้วท่านไปเจอขาแข้งสมบูรณ์นะขาแกคดๆงอๆเดินก็ไม่สะดวกแต่อุตส่าห์ขยุกขยิกไปสืบถามสบายดีนี่อะไรนะบริสุทธิ์ได้หมดทั้งแถวเรียบร้อยแกไปที่พระราชวังเดิมสมัยนั้นหลวงศิลป์สงครามชัยเป็นผู้บัญชาการทัพเรือมันมีเสาโผล่อยู่สามสี่ต้นไปถึงบอกว่าอาตมาเห็นเสานี้โผล่อยู่อยากจะเอาไปวัดท่านจะเอาไปทำอะไรยังไม่แน่ใจต้องรู้ก่อนว่ามันยาวขนาดไหนจะทำอะไรได้แล้วเขาก็ไม่ขัดข้องมันเป็นตอขวางดินอยู่เนี่ย ท่านจะเอาไปก็เป็นไรไปแล้วไปสี่คนท่านคนแก่อีกสามคนเอาข้าวห่อไปฉันที่กองทัพเรือเลยแล้วก็ไปขุดนะขุดก็เก็บก็เก็บกันอยู่สามคนสามคนเลยย่าก็นั่งอยู่ดูอยู่บาศกก็ขุดอยู่นั่นเลยขุดทุกวันนะพอฉันเช้าแล้วก็ไปขุดจนเย็นจนบ่ายโลหินแกก็เห็นทุกวันแกเห็นแกเอ๊ะท่านนี่จะขุดเอาไปทำอะไรเลยถามว่าท่านคิดมาจะเอาไปทำอะไรดูถ้ามันลึกอยู่เสานี่มันยาวอาตมาจะเอาไปทำเสาหอระฆังนู่นนั่นเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะมันตั้งสี่ต้นเนี่ยต้นเดียวนี่ขุดหลายวันแล้วยังไม่ถึงที่ยาวสักทีก็เลยสั่งทหารเรือบอกว่าเอาปั้นจันทร์มาฉุดให้ท่านทีนะก็ฉุดขึ้นให้เรียบร้อยนะแกก็ไม่ขอแต่แกไปทำทุกวันผู้บัญชาการเลยฉุดขึ้นมาฉุดแล้วถามว่าท่านจะเอาไปอย่างไรบอกว่าให้ลงน้ำก็แล้วกันเดินก่อนถ้าลงน้ำแล้วคงเข้าไปถึงวัดได้เพราะมีกลองอันนี้นู่นกองทัพเรืออยู่ใกล้กับพระปรางเนาะไอ้ดีดวดมาอยู่ฝั่งทนนี่ใกล้พระรามหกเลยไม่ใช่ใกล้เนี่ยไอ้ก็ลงน้ำเสร็จก็เชือกผูกกันทีก่อนนะลงก็เอาเรือมาลำหนึ่งก็พายไปเล็กๆน้อยๆพายไปเรื่อยทวนน้ำนี่พายไปสองวันสามวันน้องสินสักเอ๊ะเสาท่านไปไหนเนี่ยกล้าท่านเอาลงน้ำไปแล้วไปดูที่ว่าท่านไปถึงไหนแล้วเอ้ยหลวงศิลป์ให้คนเราเรือยนต์ไปดูอ้าวมาบอกว่ายังไม่ถึงไหนฮะยังอยู่แถวนี้เองบอกแล้วอีกกี่ปีถึงจะถึงวัดดีด้วยนะหลวงศิลป์ว่าไปเอาเรือยนต์ไปลากถวายท่านไปถึงวัดเลยก็ลากไปถวายพอไปถึงเรียบร้อยเนี่ยก็มาอาตมาไม่มีธุระอะไรหรอกมาแสดงความขอบใจท่านผู้บัญชาการทัพเรือว่าเวลานี้เสาสี่ต้นถึงวัดเรียบร้อยแล้วมีธุระเท่านี้อาตมาเจริญพรลาไปแล้วท่านเป็นอย่างนี้เรียกว่ามันก็พอเหมาะพอดีของท่านเรียบร้อยไม่มายุ่งไม่ยากท่านมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งสวยมากคือคนก็อพยพเข็นมาพอมาถึงวัดดีดวดหักเลยการแค่การที่เข็นหักก็อ๋อหลวงพ่ออยากอยู่วัดดีดวดเลยถวายเลยแต่นี่นายพลอากาศคนหนึ่งชาวบ้านเดียวกันอยากได้ก็ไปถวายข่าวถวายของไปคุยหลายวันนะคุยกันอยู่หลายวันกว่าจะเอ่ยปากขอในตรงจับแม่น้ำตั้งหากว่าคุยไปคุยแม่ผมอยากจะได้พระองค์นี้ไปบูชาที่บ้านอาตมานี่อยากจะให้ 100% เลยแต่เสียใจมันไม่ใช่ของอาตมาให้ไม่ได้แต่นายพลอากาศคนนั้นให้หลังเลยแม่ท่านพูดขึ้นต้นไป 100% จะให้นะแต่ว่าไม่ใช่ของอาตมาอาตมาให้ไม่ได้เลยไม่เอาอยู่วัดต่อไปท่านอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าคนพอเหมาะพอดีทำอะไรฉลาดแม้ว่ามาจากบ้านนอกแต่ก็ฉลาดยังอยู่ในกรุงได้เรื่องเป็นอย่างนี้อันนี้เอาหน้าคิดนะคิดฝากโยมเอาไปพิจารณาพูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอจบแต่เพียงเท่านี
1: ้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณวันนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันที่6นี่เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกว่าเป็นวันจักรีวันจักรีคือเป็นวันที่ชาวไทยระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งคือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลูกที่ได้ครองบ้านครองเมืองให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับก่อนก็ท่านเป็นแม่ทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ต่อมาก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเชื้อสายของพระองค์ท่านเกิดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคือพระเจ้าพญาโกษาปานซึ่งเป็นนักการทูตชั้นเอกของเมืองไทย ที่ได้ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่16ของฝรั่งเศสและก็ไปพักอยู่นานเป็นนักการทูตที่มีชื่อมีเสียง

แล้วก็มีลูกมีหลานสืบต่อมาจนกระทั่งถึงพระบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลชื่อทองดีเป็นหลวงพินิจราชอักษรทองมาสองคนพี่น้องที่เป็นผู้ชายที่เก่งกาจที่เป็นผู้หญิงก็มีเหมือนกันได้แต่งานสืบสกุลลงมาคือสกุลเทพหัสดินนั่นเองนั่นเป็นเชื้อสายอันนี้ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งสมัยเป็นแม่ทัพเนี่ยเรียกว่าเป็นนักรบที่มีความฉลาดมีความสามารถในการต่อสู้กับข้าศึกรบชนะข้าศึกมาเกือบทุกครั้งโดยเฉพาะครั้งหนึ่งอยู่ที่เมืองพิษณุโลกออกต่อสู้กับพม่าอาแสมุนกีหลายยกหลายครั้งยังไม่แตกพ่ายกันไปจนอาเซบุญจีขอดูตัวแล้วก็ทำนายว่ารูปร่างดีสติปัญญาเฉลียวฉลาดต่อไปนี้ก็กองทัพของพม่าจะไม่มารบประเทศไทยอีกเพราะว่าประเทศไทยมีนักรบที่ดีที่สามารถทำนายไว้อย่างนั้นแล้วก็รบดีมาตลอดเวลาร่วมมือกับน้องชายคือเจ้าพระยาสุรศรีนาถเรื่องต่อมาเป็นกรมพระราชวังบวรมาสุรศรีนาถวังของท่านก็คือพิพิธภัณฑ์สถานในปัจจุบันการรบที่สำคัญครั้งและครั้งหนึ่งคือที่ทุ่งลาดยาที่จังหวัดกาญจนบุรีสงครามของพม่ายกทัพมาถึง9ทัพเรียกว่าสงครามเก้าทัพชนชอนผู้ก่อแต่งพระอภัยมณีเขียนเรื่องสงครามเก้าทัพเหมือนกันเรียกว่ารบกันใหญ่ทัพเรือรบกันใหญ่ในสมัยนั้นพม่าจัดทัพมาเป็นแสนหลายแสนตีตั้งแต่เชียงใหม่เรื่อยไปจนนู่นถึงปักใต้ถึงบางตะลางรบกันมาแต่ตั้งสองพี่น้องได้จัดทัพออกไปสู้กับพม่าตีแตกไปเป็นตอนเป็นตอนแต่มาถึงที่เมืองกาญจน์นี่สงครามลาดยาเรียกว่าตีกันครั้งใหญ่กองทัพมารวมกันที่นั่นรบกันมากกาพลเมืองไทยก็ตายพม่าก็ตายแล้วก็พม่าก็แตกกระสานสั่นเส้นกลับบ้านกลับเมืองกันไปตามๆกันเป็นสงครามที่มีชื่อแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาพม่าก็ไม่ค่อยได้ยกมาตีไทยอีกต่อไปบ้านเมืองไทยก็อยู่กันด้วยความสุขความสงบไม่มีปัญหาท่านได้ขึ้นครองราชสมบัติในวันที่6เมษายน2000อะไรถอยหลังไป200กว่าปีแล้วแล้วก็ครองบ้านครองเมืองด้วยความเมตตาปราณีปรารถนาความสุขแก่ประชาชนโดยปกติเกี่ยวกับเรื่องศาสนาได้ทรงกระทำกิจหลายอย่างในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาในเวลาขึ้นเสวยราชได้ประกาศพระราชปณิธานเหมือนกับว่าประกาศนโยบายเป็นคำกลอนว่าเราจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทะเสมารักษาพระคนมนตรีอันนี้เป็นคำประกาศที่สำคัญขึ้นต้นก็เลยเรื่องศาสนาก่อนว่าเราจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาคือส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปประการที่สองก็ป้องกันไม่ให้การศึกมาเหยียบย่ำแผ่นดินไทยต่อไปประการที่สามจะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปอันแรกที่ว่าจะประอุปสัมภคย่อยกพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญถ้าพระองค์เห็นว่าศาสนาธรรมะนี่เป็นหัวใจของคนคนเราถ้าใจดีอะไรมันก็ดีหมดแต่ใจชั่วอะไรมันก็เสียหายหมดอะไรอะไรมันอยู่ที่ใจจึงต้องจัดการสร้างฐา

การจิตใจของประชาชนด้วยการบำรุงพระศาสนาเราว่าพระศาสนาภายหลังกรุงแตกนี่ก็กระลัสำลัสายพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีความรู้มีความสามารถก็หลบไปอยู่ทำบ้านนอกบ้านนาเข้าป่าเข้าดงไปเลยทีเดียวแล้วก็มาสมัยพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ครองราชสมบัติโดยเฉพาะตอนตายตอนจะใกล้สวรรคตเนี่ยพระองค์ทรงมีพระสติไม่ค่อยจะดีไปก็ไปเจริญภาวนามากไปหน่อยแล้วก็สำคัญว่าสำเร็จเป็นพระโสดาบันและในบนพระเข้ามาในวังท่านถามพระเหล่านั้นว่าคฤหัสถ์เป็นโสดาบันพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนไหว้ได้ไหมพระบางองค์กลัวพระราชอาญาก็ตอบว่าไหว้ได้แล้วก็ไหว้บางองค์ที่เคร่งครัดต่อธรรมะก็กราบทูลว่าไหว้ไม่ได้เพราะว่าพระเป็นผู้มีเพศสูงกว่าคฤหัสถ์แม่กระหัตจะเป็นโสดาบันก็ไหว้ไม่ได้ท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าเกรงพระราชอาญามาตอบปัญหานั้นแล้วก็ไม่กล้าอยู่วัดในเมืองในกรุงเลยหนีออกไปอยู่บ้านนอกบ้านนาเพราะฉะนั้นพระผู้รู้ก็กระสานสั่นเซ็นไม่ได้อยู่ที่ในเมืองต่อไปพอพระเจ้าตากสินสวรรคตในหลวงราชการที่หนึ่งขึ้นครองราชก็เห็นว่าจะเป็นการเสียหายแก่พระศาสนาต้องจัดการบำรุงพระศาสนาให้ถาวรต่อไปจึงได้ตั้งพระทัยอย่างนั้นแล้วก็บำรุงอย่างไรบำรุงในด้านวัตถุก่อนด้วยการสร้างวัดพระเจ้าไว้ในวังวัดพระแก้วเป็นวัดในวังเหมือนกับวัดพระศรีสันเพชรที่อยู่ในวังในกรุงศรีอยุธยาแต่เราไปเที่ยวกรุงเก่าในปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีวัดอยู่ในวังคือวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดใหญ่มีเจดีย์ใหญ่ท่านก็เลยสร้างวัดพระแก้วก่อนสร้างวังเอาพระแก้วเข้าไปประดิษฐานไว้ที่นั่นอันพระแก้วนั่นเป็นมรกตที่มีราคาหาค่าไม่ได้ก็ใหญ่โตมากไม่รู้ว่าสร้างกันที่ไหนตำนานมันก็เป็นนิยายไปซะมากแต่ว่าที่พบในประเทศไทยในพบที่วัดพระแก้วเมืองเชียงรายประวัติเจดีย์ที่เรียกว่าประจำวัดฝนมันตกหนักลมพายุใหญ่เจดีย์ก็พังทะลุลงมาคนก็ไปเก็บข้าวของที่เขาบรรจุไว้ในเจดีย์คนสมัยนั้นซื่อสัตย์เคารพธรรมะตัวบาปตัวกรรมไม่มีใครเม้มเอาข้าวของอะไรไปเลยสิ่งใดที่เก็บได้ก็เอามารวมไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้พระองค์หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระแก้วมรกตก็เอาขี้ชันพอกไว้ดำไปทั้งองค์แต่ชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นรูปพระเมืองเหนือก็เรียกว่าพระเจ้าก็เลยเอาไปไว้ในวิหารมาเข้าไปอยู่ในวิหารอุณหภูมิมันผิดกับในเจดีย์ซึ่งหอมเกิดความร้อนเป็นหน้าร้อนอย่างเงี้ยขี้ชันที่ปลายจมูกมันละลายเวลาคนไปจุดไฟในโบสถ์ก็เห็นว่ามีแววแวววาวๆแสงสะท้อนแต่ไม่เห็นเป็นแสงก็นึกว่าเอ๊ะจมูกพระเจ้าเนี่ยมีแสงทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เอามาคุมเอาขี้ชันออกจึงได้รู้ว่าเป็นมรกตมีค่าล้ำก็เลยประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงรายคือวัดพระแก้วเดี๋ยวนี้วัดพระแก้วเข้าไปหล่อพระหยกก็ไม่ได้หล่อไปแกะสลักจากเมืองจีนเอามาไหว้ที่เชียงรายต่อไปแทนพระแก้วองค์หนึ่ง
วันนี้พระเจ้าพอขุนเมืองรายเนี่ยท่านเคยอยู่เชียงรายท่านไปช่างบางเชียงใหม่พอไปช่างบางเชียงใหม่ก็อยากได้พระแก้วไปไหว้เชียงใหม่ก็เลยเชิญขึ้นหลังช่างเดินทางไปเชียงใหม่แต่ไปถึงทางแยกที่จะไปลำปางช่างมันเดินไปลำปางขอกลับไปเดินกลับไปทางเชียงใหม่ก็พกไปลำปางนึกว่าหลวงพ่อนี่คงจะไม่ชอบไปอยู่เชียงใหม่ก็เลยเอาไปไหว้ที่ลำปางมีวัดพระแก้วอยู่ที่ลำปางออกประตูมาทางที่จะไปวัดเจดีย์ชาวเจดีย์ชาวคือเจดีย์20องค์บางเหนือเขาคำว่า20นี่ก็เรียกว่าชาวบางลาวก็ชาวเหมือนกันเพราะงั้นมีวัดพระแก้วอยู่ตรงใกล้กับวัดสุชาดาอันนี้พระแก้วมาอยู่ลำปางแล้วหายไปไหนเจ้าชายเชษฐาเจ้าชายชัยเชษฐาโอรสพระโพธิสารหลวงพระบางมามั่นลูกสาวเจ้าลำปางแล้วก็แต่งงานกันมาแต่งงานแล้วก็อยู่ลำปางมาแต่งงานแล้วก็อยู่ลำปางไม่ไปเมืองหลวงพระบางเพราะพ่อยังอยู่ต่อมาพ่อสวรรคตลูกชายก็ต้องไปครองราชสมบัติแทนพ่อแต่ลูกชายนี่มีความคิดเก่าหน้าไม่อยากจะอยู่หลวงพระบางเพราะหลวงพระบางมันแคบนิดเดียวเดิน10นาทีก็หมดเมืองแล้วอยู่ใกล้แม่น้ำปูงมีวังเล็กไม่ใหญ่ไม่ทั่วนะวังนิดเล็กเดียวแล้วก็ในวังนั้นมีส่วนหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบางพระบางทำด้วยทองคำเป็นรูปพระยืนยกมืออยู่ในวังครั้งหนึ่งเคยเอามาไหว้กรุงเทพแต่ว่าก็ส่งคืนไปให้เขายังอยู่ที่หลวงพระบางคอมมิวนิสต์เข้าเลยมันยังอยู่หรือเปล่าเขาไม่รู้เขาเป็นพระทองเวลานี้มาสงสัยอยู่อันนี้พระแก้วก่อนเลยเจ้าใจเชิดช้าก็จะไปครองเมืองแต่ไม่ไปหลวงพระบางจะไปสร้างเมืองใหม่ที่เวียงจันทน์ก็เลยลูกแข่งลูกขาพ่อตาขอนิมนต์พระแก้วไปเป็นมงคลในการสร้างบ้านแปลงเมืองเพื่อความเป็นมงคลพ่อตาก็หลงลิ้นลูกเขยก็เลยให้ไปลูกเกิดบอกว่าสร้างบ้านแปลงเมืองเสร็จแล้วจะนำมาคืนแต่นำส่งเอาไปแล้วก็ไม่คืนกลับไปสร้างโบสถ์ที่เวียงจันทน์หลังใหญ่ยังอยู่จนบัดนี้โบสถ์เวียงจันทน์ยังอยู่ฝรั่งเศสมันเขียนป้ายบอกว่าโบสถ์นี้เป็นที่อยู่ของพระแก้วแต่พระแก้วถูกคนไทยลักเอาไปเสียแล้วไอ้ฝรั่งเศสมันนะฝรั่งไม่ค่อยเรียบร้อยมันเขียนไว้งั้นพระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยสร้างโบสถ์ให้พระแก้วอยู่ต่อมารัชกาลที่หนึ่งเป็นแม่ทัพชื่อเจ้าพระยาหมากษัตริย์ศึกพิลึกมหิมาทุกนักราระอาเดชยกทัพไปถล่มเวียงจันทน์ได้ใจชนะท่านก็ไปไหว้พระธาตุหลวงลำปางไปไหว้พระแก้วไปไหว้ๆก็นั่งพิจารณาเนี่ยมาของกูเนี่ยก็ของเมืองไทยนี่แต่เราเอาไปแล้วจะพูดภาษาชาวบ้านว่าไอ้นี่มันของกูอยู่แล้วบอกทหารว่ายกเอาไปใส่หลังช่างพามาเมืองไทยช่างก็มาได้ถึงกรุงเทพเรียบร้อยก็เอามาไหว้ที่ฝั่งตนก่อนเอาไหว้ที่ฝั่งตนต่อมาเมื่อช่างพระนครก็เลยไหว้วัดพระแก้วมันเป็นมาอย่างนั้นญาติโยมที่ไปไหว้พระแก้วมักจะเอาข้าวเหนียวน้ำปลาร้าไข่เค็มไข่ต้มไปถวายถามว่าทำไมถวายข้าวเหนียวน้ำปลาร้าโยมบอกว่าหลวงพ่อแก้วอยู่บางลาวนานชอบข้าวเหนียวตอนเปลี่ยนย้ายมาอยู่กรุงเทพตั้ง200ปีกว่าแล้วมันน่าจะฉันเก่าๆแล้วแต่ก็โยมก็ยังถืออย่างนั้นถือตามแบบของโยมอ่ะนี่เป็นอย่างนั้นท่านจึงได้สร้างโบสถ์พระแก้ว
เรียกว่าเป็นโบสถ์ในวัง

เป็นหอพระในวังนั่นเองเป็นวัดเดียวที่ไม่มีพระสงฆ์มีแต่พระพุทธรูปคือพระแก้วมรกตอันนี้เป็นเรื่องบำรุงพระศาสนาส่วนวัตถุบำรุงพระสงฆ์ท่านใส่บาตรทุกวันพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่1ใส่บาตรทุกวันแล้วใส่มาเรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่3ใส่บาตรเช้าก็มาทรงบาตรเรียกว่าทรงบาตรใส่บาตรร้อยลูกใส่บาตรเสร็จแล้วก็นิมนต์พระองค์หนึ่งให้ไปแสดงธรรมให้ท่านฟังเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยังชอบฟังธรรมพระก็ไปแสดงธรรมอันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเป็นเรื่องกระตุ้นพระให้สนใจศึกษาธรรมะให้มีการค้นฟ้าพระไตรปิฎกเพื่อจะได้เอาไปเทศน์ให้พระเจ้าแผ่นดินฟังพระก็ตื่นตัวกันตื่นไปว่าเดี๋ยวถูกนิมนต์ไปเทศน์ไม่รู้จะรอไปเทศน์ต้องเตรียมตัวไว้นี่เป็นเหตุกระตุ้นพระให้สนใจศึกษาอีกเรื่องหนึ่งที่ทรงกระตุ้นพระคือว่าบ้างก็เขียนปัญหาไปถามพระในเรื่องธรรมะเขียนปัญหาถามพระเขียนไปถามทุกวัดพระทุกวัดพอได้รับปัญหาก็ต้องมาประชุมกันปรึกษากันว่าเราจะตอบพระเจ้าแผ่นดินอย่างไรอ้างที่มาที่ไปอย่างไรต้องไปศึกษาค้นคว้าแล้วเอามาตอบให้พระเจ้าแผ่นดินทราบเป็นอุบายให้พระตื่นตัวศึกษาเล่าเรียนแล้วก็จัดการสอบบาลีที่โบสถ์พระแก้วสอบสมัยนั้นสอบด้วยปากเปล่าให้จับฉลากในสามประโยคนี้เรียนอะไรคำเพียอะไรจับฉลากได้เล่นไหนออกไปเลยต่อหน้ากรรมการจับแล้วได้ก็ผ่านไปเพราะงั้นสมัยนั้นวันเดียวในสอบได้ถึง9ประโยคแปลตอนเช้าแล้วก็แปลตอนบ่ายได้9ประโยคเขาเล่าว่ามีพระองค์หนึ่งเป็นชาวพัทลุงชื่อมหาสอนชื่อท่านสอนอยู่วัดหงรัตนารามที่ชลบุรีท่านก็เรียนบาลีแต่ว่าไม่ได้เข้าสอบก็ไม่มีกรรมการองค์ใดเสนอชื่อแล้วก็นำเข้าสอบที่ไม่เสนอชื่อไม่นำเข้าสอบนี่ก็เพราะว่ารูปร่างท่านไม่สวยตัวดำเล็กด้วยร่างเล็กตัวดำเลยก็ไม่มีใครเสนอแต่ว่าท่านขยันไปต้มน้ำร้อนถวายกรรมการไปต้มทุกวันก็สอบนักท่านก็ไปต้มน้ำชงชาน้ำชาถวายทุกวันทุกวันวันหนึ่งพระองค์หนึ่งเข้าไปแปลกรรมการก็สกัดแปลอย่างนั้นไม่เอาแปลไม่เอาแปลไม่ถูกแปลไม่ถูกท่านได้ยินมันเรียนกันยังไงวะของง่ายๆยังแปลไม่ถูกท่านบนคนเดียวต้มน้ำไปบนไปร่ากรรมการองค์หนึ่งปวดปัสสาวะเลยออกมาได้ยินกลับไปปัสสาวะเสียวไอ้มาตะกี้คุณพูดอะไรพูดว่าไอ้พระองค์นั้นมันเรียนยังไงของกล้วยกล้วยยังแปลไม่ได้แล้วคุณแปลได้เนี่ยง่ายนิดเดียวแต่ทำไมไม่เข้าสอบก็ไม่มีใครเซ็นรับรองให้ผมเข้าสอบผมเลยสอบไม่ได้อ้าวเตรียมตัวไว้นะมะรืนนี้ฉันจะเสนอชื่อให้เข้าสอบท่านก็ดีใจว่าจะได้สอบเข้าไปสอบต่อหน้าพระที่นั่งพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่สมัยนั้นนะสมัยหลังสอบหน้าต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่3สอบวันเดียวรวดเดียวได้9ประโยคและการที่3โปรดมากเลยถามว่าอยู่วัดไหนวัดหงก็ไม่ใช่อยู่วัดนางนองตอนนั้นยังไม่ได้อยู่วัดหงอยู่วัดนางนองบางทนนะมัจจาตูรถวัดนางนองวัดจอมทองอะไรอย่างนั้นอยู่ไหนเพราะว่า
เชื่อสายหน้าพัทลุงมีอยู่แถวนั้นเจ้าเมืองพัทลุงก็เลยฝากมาให้อยู่วัดอ่างทองแล้วก็เรียนหนังสือเรียนสอบได้9ประโยคในหลวงรัชกาลที่3เลยนิมนต์ให้มาอยู่วัดถุงเป็นเจ้าอาวาสวัดถุงแล้วก็ตั้งให้เป็นพระราชคณะชื่อพระอุดมปิฎกสมัยนั้นรัชกาลที่4ยังบวชอยู่แล้วขัดคอกันบ่อยๆในเรื่องบาลีเรื่องแปลอะไรขัดคอกันบ่อยๆแต่ที่ขัดคอกันเรื่องใหญ่ก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่4ท่านจะตั้งวงธรรมยุทธ์ท่านอุดมปิฎกบอกว่าอย่าไปตั้งเลยมันแตกแยกกันมันเป็นปัญหาในหลวงท่านก็ตั้งของท่านตามเรื่องจนท่านลาสิกขาออกมาเสวยราชสมบัติเป็นรัชกาลที่4ท่านอุดมปิฎกกลัวอาญาเพราะในหลวงสมัยก่อนนี่พูดอะไรมันเป็นกฎหมายกลัวเลยหนีขนของกลับบ้านไปอยู่พัทลุงบ้านเดิมแล้วก็ไปสร้างโบสถ์ไปที่วัดสนสายังอยู่โบสถ์นั่นน่ะอยู่จนกระทั่งบัดนี้อยู่ๆไปก็พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่4ครองราชย์เป็นปกติเรียบร้อยก็นึกว่าบ้านเมืองจะสงบเย็นก็เข้าไปกรุงเทพทีละเลยเข้ามาพวกในวังรู้ก็นิมนต์มาฉันในวังนั่งปลายแจวพระปัสสามันในเรื่องประเทศก็ไปเลยครับหายไปไหนไม่เห็นนานแล้วไปบ้านไปสร้างโบสถ์ขอถวายพระกุศลด้วยในหลวงก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็บอกว่าเออดีแล้วนานๆเจอกันวันนี้กล่าวคำอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีสักหน่อยท่านก็ต้องอนุโมทนายกพัดขึ้นถืออติเรกวัฏสสตังชีวตูติดเลยว่า3ครั้งแล้วก็ตอนที่2ว่าทีฆายุโกหุตูติดว่า2ครั้งตลอดไปได้จนได้เรียบร้อยในหลวงชมว่าโอ้ปฏิภาณดีเก่งยกย่องแล้วก็ถวายของอะไรไปตามเรื่องท่านก็กลับไปอยู่บ้านจนถึงมรณภาพเวลามรณภาพเจ้าเมืองก็เผาศพตามไปนานๆมาในหลวงคิดถึงเขียนจดหมายไปถึงเจ้าเมืองไอ้จำไว้ก่อนจดหมายมาเดินทางตั้ง 2-3 เดือนไม่ใช่เดี๋ยวนี้ตะลักเก็ตพอเดี๋ยวก็ได้ก็เลยจดหมายไปถึงก็เจ้าเมืองก็เขียนจดหมายตอบมาว่ามรณภาพเผาศพเรียบร้อยแล้วนายหลวงก็ไม่พอประใจบอกว่าเป็นข้าของฉันตายแล้วทำไมไม่บอกเผาตัวเองจงติดโทษไปไม่ถูกต้องอันนี้เรื่องสอบบาลีในวังเรื่องการที่หนึ่งท่านก็มีการสอบไปนั่งฟังพระสอบเลยเป็นประธานเองสอบกันอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับศาสนาก็คือว่าทำการสังฆายนาพระไตรปิฎกเพราะว่าพระไตรปิฎกนี่พระมาเผาเมืองพระไตรปิฎกก็ถูกเผาไปด้วยเผาเมืองเผาวัดเผาว่าเผาเปลี่ยนทารุณมากหน่อยแต่อย่าไปกลัวนะไอ้พวกที่เผามันตายไปหมดแล้วพม่าเดี๋ยวนี้ก็น่าสงสารไม่ค่อยจะเรียกร้อยบาปกรรมเหมือนกันทีนี้ก็จะสังฆายนาพระไตรปิฎกสังฆายนาที่ไหนวัดบางว่าใหญ่วัดอมรินทร์เรียกว่าวัดบางว่าใหญ่เลยก็เอาต้นฉบับที่ไหนเพราะว่าหนังสือมันขาดกาวิ่นวิ่นนี่ก็ไปเที่ยวหาโน่นเลยไปได้ต้นฉบับมาจากเมืองนครศรีธรรมราชเพราะเมืองนครไม่ถูกพม่าปะโจมตีไม่ตายไม่เสียหาย
ความจริงพม่าก็วางแผนจะเข้าโจมตีบางนครเหมือนกันแต่ว่าไปตั้งค่ายอยู่ที่ถ้าเราเคยนั่งรถไฟผ่านไปทุ่งสงเขาถึงทองบ้านตูนชะอวดนะไอ้ตอนถึงชะอวดเป็นทุ่งทรายใหญ่ป่าเสม็ดทรายเต็มไปหมดสมัยก่อนทุ่งทรายแถวนี้มันเป็นป่าปลูกสับปะรดหวานดีก็ดินทรายสับปะรดชอบก็ไปตั้งค่ายอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าทุ่งค่ายชาวบ้านเรียกมาจนบัดนี้ตรงนั้นว่าทุ่งค่ายก็เป็นค่ายพม่าเตรียมจะไปตีบางนครทีนี้ก็มีพระองค์เนี่ยชาวพัทลุงเหมือนกันชื่อมหาช่วยมหาช่วยเห็นว่าบ้านเมืองจะล่มจมข้าศึกจะมาโจมตีต้องเก็บนะทำยังไงก็ที่ตกใจประชาชนคนหนุ่มทั้งหลายให้ลุกขึ้นต่อสู้กับพม่าข้าศึกเสียงว่าเขียนยันปอกหัวทำให้มันใช้กำลังใจทำอย่างนั้นก็เดินทัพนั่งบนคานหามชาวบ้านก็สี่คนน้ำจับกันเดินทางจากพัทลุงมาเจ้าอดมาตั้งค่ายอยู่ซ่อนอยู่ก่อนป่าเยอะพอกลางคืนก็ตูมตีค่ายพม่ารบกันพม่าสู้ไม่ได้ตายวิ่งหนีจะโรงหลุดลุยไปตามกันมาช่วยก็ชนะกล้าจิตก็ไม่ไปตีบานาคอนแต่ได้การมาช่วยการมามองดูว่าอาตมานี่แย่แล้วเป็นพระไปยกจากทัพกับศึกไปฆ่าคนมันไปนามบัตรปาราชิกไปแล้วเลยศึกเลยมารบชนะก็ศึกเลยความทราบถึงในหลวงสมัยนั้นก็เลยตั้งให้เป็นพระยาเรียกว่าพระยาช่วยทุกราช่วยทุกข์ช่วยความทุกข์ของประชาชนแต่เป็นเจ้าเมืองตั้งเมืองอยู่ที่ตำบลพญาขันที่จังหวัดพัทลุงเพราะเมืองนครก็ไม่ถูกตีเพราะมหาช่วยไว้จึงอยู่รอดปลอดภัยพระไตรวิฎกก็ไม่ถูกเผาเหลือสมบูรณ์ก็เอาต้นฉบับนั่นมากรุงเทพเอามาเป็นแบบแล้วก็คัดลอกเขียนลงในใบลานไอ้เขียนหนังสือตรงใบลานเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกระยุงไอ้หนังสือมาวางไม่ค่อยคึกๆๆๆนะเขียนด้วยเวลาจานเอาเหล็กเขียนนะมันจะเขียนด้วยปากกาเขียนด้วยเหล็กจานติดลงบนใบลานเลยจานเสร็จแล้วก็เอาขมเหลวลงเซ็นหนังสือมันก็ดำเอากระดาษเครื่องขัดทำให้ลื่นให้สวยงามขัดให้แน่นปิดทองล่องชะนะทำเรียบร้อยชื่อว่าพระไตรวิฎกลานทองเอาไว้ที่ไหนทำเสร็จแล้วก็เอาไว้ที่หอไกรในโบสถ์พระแก้วก็เรียกว่าหอธรรมในโบสถ์พระแก้วทำด้วยไม้ต่อมาไฟไหม้แต่คนพระไตรวิฎกออกได้และเปลี่ยนเป็นวิหารปูนอิดแข็งแรงสมัยนี้ไปฟังเทศวัดพระแก้วเนี่ยไม่ได้เทศวัดพระแก้วไม่ได้เทศในโบสถ์แต่ไปเทศอยู่ที่หอธรรมนั่นเองพระไตรปิฎกอยู่ที่นั่นเป็นต้นฉบับของเมืองไทยทรงกระทำสังฆายนานี่เป็นกิจการของศาสนาบำรุงวัดวาอารามส่งเสริมการศาสนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ศรษฐีพ่อตาเป็นเศรษฐีเลยก็แต่งงานกับเจ้าเมืองแล้วก็มีลูกชายคือเจ้าฟ้าฉิมแต่หมายนั้นยังไม่เป็นเจ้าฟ้าเป็นแม่ทัพชื่อฉิมแล้วก็เกิดที่นั่นเดี๋ยวนี้องค์เจ้าฟ้าสมเด็จพระเทพไปบูรณะที่นั่นวัดอัมพวาเป็นวัดหลวงเป็นบ้านเกิดของรัชกาลที่สองท่านก็ไปสร้างเรือนไทยทำพิพิธภัณฑ์ทำสนามทำอะไรต่ออะไรแล้วหล่อรูปรัชกาลที่สองไปวางไว้ที่นั่นให้คนได้ระลึกถึงก็เป็นบ้านเกิดของท่านที่นั่นก็เลยได้ครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ที่เป็นนักปราชญ์ชอบแต่งหนังสือทรงพระนิพนธ์เรื่องอีหนองเรื่องสังทองหลายเรื่องเจ้าบทเจ้ากรอนแต่ว่าการรบทับจับศึกก็ยังเก่งอยู่ระดับนี้การที่สองการที่สองสุนทรภู่เกิดในสมัยรัชกาลที่สองแล้วก็คดีบ้างตกต่ำบ้างขึ้นบ้างลงบ้างอยู่ในยุคนั้นสองสามเพราะว่ามีเสียอยู่อย่างหนึ่งชอบดื่มสุราเมาไม้แล้วก็เสียเรื่องบ่อยๆแต่ว่าเขียนกรอนดีมีชื่อก็สร้างอนุสาวรีย์ว่าจีบบ้านแกลงอำเภอระยองบ้านกลัมอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นคนที่มีเกียรติคนหนึ่งเหมือนกันรัชกาลที่สองสวรรคตพระโอรสที่ควรจะได้ราชสมบัติมีสององค์คือเจ้าฟ้ามหามงกุฎรัชกาลที่สี่แต่ว่าตอนในหลวงรัชกาลที่สองสวรรคตรัชกาลที่สี่บวชอยู่บวชก็ได้ลูกคนหนึ่งชื่อทัพรัชกาลที่สามเรียกว่าพระองค์เจ้าทัพพระองค์เจ้าทัพเนี่ยเป็นพ่อค้าชอบค้าขายสร้างเรือสำเภาไปซุกสินค้ากับเมืองไทยไปขายเมืองจีนซื้อสินค้าเมืองจีนมาขายเมืองไทยท่านร่ำรวยจนในหลวงรัชกาลที่สองพูดว่าถ้าพูดเรื่องเงินเรื่องทองต้องไปถามเจ้าสัวทัพได้เรียกว่าเป็นเจ้าสัวเป็นคนร่ำรวยเป็นพ่อค้าร่ำรวยแล้วก็ท่านมีอายุมากกว่ารัชกาลที่4ถึง14ปีอำมาตย์ข้าราชการทั้งหลายก็เห็นว่าพระองค์เจ้าทัพกรมหลวงเจษฎาในความสามารถที่จะสามารถเบิกได้ก็เลยอุปโลกยกขึ้นให้เป็นพระเจ้าเป็นรัชกาลที่3เรียกย่อๆว่าพระนั่งเกล้าพระนั่งเกล้านี่มารดาของท่านเป็นคนเมืองนนท์ชาวนนทบุรีบ้านเดิมของท่านมารดาก็คือวัดเจริญพระเกียรตินี่ประการที่สองสร้างวัดให้แก่พระมารดาเรียกว่าวัดเจริญพระเกียรติใครว่างๆจะไปเที่ยวชมก็ได้วัดเจริญพระเกียรติเป็นวัดหลวงเหมือนกันนั่นเป็นวัดจิรการที่สามสร้างอุทิศให้แก่เจ้าจอมมารดาชื่อเรียมเป็นชาวเมืองนนท์เป็นเชื้อสายพวกนาคพัทธลุงวันกันเลยก็ไปสร้างวัดไว้และการที่สามนี่ชอบสร้างวัดและวัดที่ท่านสร้างง่ายคือไม่มีจอบฟ้าไม่มีใบระกาหลังคาเปลี่ยนเช่นวัดราชโอรสวัดจอมทองวัดนางนองวัดสามพระยาวัดปัตบวรนิเวศวัดเทพธิดาไม่มีจอฟ้าหลังคาเปลี่ยนๆท่านคิดว่าทำจอฟ้าในราคามันแพงชอบอย่างผู้บ่อยเลยอยากใส่เลยเอาไปนี่ดีกว่ามีหลายวัดอำเภอพระประแดงก็มีวัดโปรดเกเชษฐารามวัดอะไรสร้างแบบเดียวกันเรียกวัดรุ่นรัชกาลที่สามรัชกาลที่สามครองราชอยู่14-15ปีสวรรคตไม่ยกราชสมบัติให้แก่ลูกของ

0: มีลูกหลายคนแต่ไม่ให้บอกให้แก่พวกอมาตย์ข้าราชการให้พิจารณาว่าใครมีความรู้มีความสามารถจะพาชาติบ้านเมืองไปได้ให้ยกให้คนนั้นท่านเห็นว่าน้องชายที่บวชอยู่เนี่ยควรเป็นเจ้าแผ่นดินต่อไปประการที่4เลยไม่ยกให้ลูกเป็นคนเสียสละเป็นผู้มีความเสียสละแล้วท่านค้าขายเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยังค้าได้เงินเอามาใส่ผ้าถุงสีแดงเขาเรียกว่าเงินถุงแดงไอ้เงินถุงแดงนี่แหละเป็นบ่อเกิดประคลังข้างที่หรือว่าทรัพย์สินส่วนมากษัตริย์ที่มีอยู่ในสมัยนี้มันเกิดจากเงินถุงแดงเริ่มต้นทีนี้ท่านก็ให้เก็บไว้เวลาสวรรคตนี่ขอกี่ช่างเอาไปซ่อมวัดที่ยังสร้างไม่เสร็จยังค่ะแล้วที่ท่านสร้างใหญ่ที่สุดก็คือวัดเจ้งสร้างพระปรางวัดเจ้งอาการที่สามสร้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแล้วจะไปคิดสร้างให้ใหญ่กว่าวัดแจ้งคือภูเขาทองจะสร้างเป็นพระปรางใหญ่กว่าวัดแจ้งอีกสร้างไม่เสร็จสวรรคตเสียก่อนเลยต่อมาก็ทำเป็นภูเขาทองไปนั่นของท่านทำไว้แต่จำแต่ว่าที่สำคัญคือเงินที่เหลือเก็บไว้ในถุงแดงท่านบอกว่าอย่าใช้โดยไม่จำเป็นเก็บไว้ใช้เมื่อชาติต้องการเมื่อมีปัญหาขึ้นในชาติใช้เงินนี้เป็นประโยชน์ก็ได้มาใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5เมื่อฝรั่งเศสมันมารังแกฝรั่งเศสนี่เป็นอันธพาลพอสมควรเขาเอาเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำป้อมประจุจอมเกล้าก็ยิงสกัดยิงให้หยุดป้อมไม่หยุดล่วงล้ำเข้ามาป้อมพระจุลก็เปี้ยงเข้าไปยิงเรือเสียหายฝรั่งเศสหาว่ารังแกโจรมาปล้นบ้านเขาเจ้าของบ้านทุบหัวโจรแตกแล้วโจรหาว่าเจ้าของบ้านรังแกมันเป็นธรรมที่ตรงไหนมันถูกต้องที่ตรงไหนเพราะว่ากำบัดมันใหญ่มันพูดได้กรรมัดคือความยุติธรรมในหน่วยราชการที่6จะบอกว่ากรรมัดคือความยุติธรรมใครหมัดใหญ่ก็ได้เปรียบเทียบเทียมเกลือเราก็ต้องแพ้ปรับเรียกกาเสียหายแต่ก่อนปรับนี่ก็ยึดเอาเมืองจันทบุรีสละไว้เป็นประกันไม่ถอนทัพมาสร้างอะไรอะไรลงไปถ้าไม่เสียค่าปรับจำนวนเท่านั้นก็ไม่ถอยเราก็ต้องเสียเงินนี้เงินในถุงแดงอะไรช่วยชาติอันนี้เป็นผลงานของพระนั่งกล่าวเมืองดอนก็สร้างสะพานใหม่ชื่อว่าสะพานพระนั่งกล่าวเพราะท่านมีมารดาเป็นชาวนนทบุรีถนนสายนั่งชื่อว่ารัตนาธิเบศรเจ้าพระยารัตนาธิเบศรก็เป็นแม่ทัพในรัชกาลที่3เลยตั้งถนนคู่กับสะพานกว่าสะพานถนนพระนั่งเกล้าพระรัตนาธิเบศรสะพานพระนั่งเกล้าเนี่ยเป็นไงเรื่องประวัติศาสตร์มันเป็นมาอย่างนั้นเอามาเล่าสู่กันฟังบ้านเมืองเราที่ได้เจริญก้าวหน้ามาก็อาศัยบุญบารมีของในหลวงวงจักรีพรุ่งนี้เป็นวันจักรีเราควรจะทำความดีพรุ่งนี้จะทำบุญตักบาตรจะให้ทานจะรักษาศีลจะทำอะไรก็ตามใจในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่ชาติแก่พระศาสนาก็เป็นนั้นว่าไม่เสียทีที่เราได้อาศัยแผ่นดินนี้ซึ่งบารมีของราชวงศ์จักรีได้รักษาไว้ให้เป็นสมบัติของพวกเราทั้งหลายต่อมาจนถึงกระทั่งบัดนี้เราควรจะมีความสำนึกในอย่างนี้แล้วก็ทำดีในแง่ใดแง่หนึ่งก็ได้ให้ทำดีพรุ่งนี้อย่าอยู่โดยไม่ได้ทำอะไรที่เป็นความดี แต่ให้ทำอะไรที่เป็นความดีเพื่ออุทิศส่วนบุญถวายพระพุทธยอดฟ้าและพระมหากษัตริย์กรุงเทพที่ได้สวรรคตไปแล้วเป็นการกระทำที่ถูกต้องเพราะว่าเดือนเมษายนนี้ควรจะเป็นเดือนแห่งความสำนึกในความกตัญญูกตเวทีเดือนนี้มีเรื่องหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีสำหรับพี่น้องชาวจีนก็มีวันเฉิงหมิงวันที่4ที่5ผ่านมาแล้วเฉิงหมิงเฉิงหมิงก็คือการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษไปเยี่ยมที่ของศพไปทำความสะอาดบริเวณสางหญ้าตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็พาลูกหลานเหลนไปประชุมกันที่นั่นไปประชุมกันเพื่ออะไรการกระทำที่ถูกต้องหัวหน้าครอบครัวต้องพูดให้ที่ประชุมฟังว่าตรงนี้เป็นที่นอนของใครเป็นที่นอนของบรรพบุรุษต้นสกุลของเราที่เดินทางมาจากเมืองจีนมาค้าขายตั้งห้างตั้งร้านเป็นหลักเป็นฐานเหลือมาจนกระทั่งถึงพวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานเราได้กินสมบัติเก่าของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นได้สั่งไว้เราจึงได้ความสะดวกสบายวันนี้เป็นวันที่เราทุกคนมาประชุมกันที่นี้เราก็ต้องสงบใจระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเหล่านี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าเราทุกคนจะเดินตามรอยเท้าของบรรพบุรุษจะทำความดีตามเยี่ยงอย่างของท่านไม่ปล่อยตัวไปปล่อยใจไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ไม่ไหวอาจจะพูดคำที่ชาวบ้านก็พูดเอาไว้อย่างว่าเลวร้ายเต็มทีสิ่งแวดล้อมมันเลวร้ายมันคอยดึงคนให้ไปตกต่ำให้มีจิตใจตกต่ำลืมเส้นทางของบรรพบุรุษแล้วไปเดินในเส้นทางของผีของมารหลานทรัพย์สมบัติพ่อแม่ปู่ตาย่ายายให้เสียทำลายตนทำลายครอบครัววงศ์สกุลตลอดจนถึงทำลายชาติได้เสียหายการกระทำเช่นนั้นเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นเรื่องไม่สมควรที่เราจะพึงกระทำเราจึงควรจะนึกถึงบรรพบุรุษและช่วยกันกระทำคุณงามความดีอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้ลูกหลานทุกคนนั่งสงบจิตสงบใจที่ดวงซื้อแล้วอธิษฐานใจดังๆว่าจะอยู่อย่างไรจะทำอะไรจะมีจุดหมายอะไรในชีวิตถ้าไปไหว้ไหว้ศพแบบนั้นมันมีประโยชน์ถ้าไปไหว้จุดธูปจุดเทียนเผากระดาษเงินกระดาษทองจุดลูกประทัดดังก็มันก็ได้นิดเดียวไม่ได้คุณค่าที่ทางจิตใจเท่าไหร่เราจึงควรจะพูดปลุกใจให้ลูกหลานผู้สืบสายสกุลของผู้ที่นอนอยู่ในวงซุ้ยได้รับทราบถึงคุณงามความดีถึงข้อปฏิบัติของคนเหล่านั้นแล้วก็ช่วยการสร้างคุณงามความดีเดินตามรอยเท้าของผู้ใหญ่ก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไปเป็นเรื่องอย่างนั้นคนไทยเราก็วันสงกรานต์มีการบังสกุลอัฐิเราเก็บกระดูกไว้ที่บ้านใส่โกรธร้อยๆพอวันสงกรานต์ก็เอามาส่งน้ำอบน้ำหอมมาประพรมที่กระดูกแล้วก็ในบนพระบังสกุลถวายทานทำรักษาศีลควังทำอะไรกันไปตามเรื่องเราก็ทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของพวกเราทั้งหลายต่อแผ่นดินแผ่นฟ้าต่อทุกคนที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ชีวิตของเราเรามาน้อมจิตระลึกถึงเดือนเมษายนจึงเป็นเดือนแห่งความกตัญญูกตเวทีแห่งการเสียสละแห่งการกระทำความดีความงามตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เขาจึงไปวัดกันไปสงน้ำพระไปทำอะไรกันเป็นพิเศษเชียงใหม่ก็ทำกันคึกคักคนไปเที่ยวมากแต่ว่าคนไปเที่ยวมากนี่เขาไปทำลายเหมือนกันไปทำลายวัฒนธรรมประเพณีของเมืองเหนือเช่นรถน้ำเขารถกันเรียบร้อยก็มีขันใบใหญ่แล้วมีขันใบน้อยใส่น้ำปุ๊บใส่ดอกไม้ใส่อะไรพอเข้าไปใกล้ใครก็ตักน้ำสมานึขอโทษเถอะเพราะว่าสมานึแล้วก็รถลงที่หัวไหนไม่ใช่รถที่หัวไม่ใช่รถตรงอื่นรถที่หัวหัวไหนนิดหน่อยไม่ใช่รถแต่เปียกปอนมาลูกแมวตกน้ำไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าสมัยใหม่นี่มันรถกันอย่างเรื่อเกิดเอารถสิบล้อมาซุกถังน้ำน้ำแข็งตั้งก้อนใส่ลงไปวิ่งมันก็สาดมันหัวใครก็ตามใจสาดมันเปียกไปหมดคนบางคนแต่งตัวเรียบร้อยจะไปธุระก็สาดน้ำรถจนเปียกจนปอนไปแล้วจะไปธุระได้ยังไงไอ้พวกผู้ชายหนุ่มๆก็ซุกซนเอาน้ำแข็งหอบเดินไปพอเจอสาวๆก็ไปประทับกาปัตตกาที่สันหลังไอ้ดูก็นั่งจะดูโยงมันเย็นเยือกไหนจะดูจะดูจะดูตาเขียวอยากจะด่าสักคำแต่ว่าวันสงกรานต์ก็ไม่ได้ด่าเลยก็รอดไว้ได้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องกรุงเทพเนี่ยเอาน้ำในคูข้างถนนไปตักมันก็สาดสาดเด็กๆมันไม่เรียบร้อยผิดวัฒนธรรมคนเมืองเหนือก็ไม่ได้ทำสมาเนื้อรับไปก่อนกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่เดินก็ไม่อยู่ก็ไม่รับพระแต่มีวันหนึ่งสำหรับรับพระคือวันสิบห้าวันที่สิบห้าเขาไปวัดไปทำบุญสุนทานไปส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วก็ยังอีกนิดหนึ่งวันต่อไปวันที่สิบหกเขาแห่เขาเรียกว่าไปดำหัวไปดำหัวพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีอายุมากกว่าเพื่อนวัดโน้นก็มาวัดนี้ก็มาแห่กันมาเลยสนุกสนานเขาทำอย่างนั้นเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่ดีที่งามแต่ควรรักษาไว้ทำอะไรทำให้มันสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้ทำแบบไม่สุภาพมันก็ใช้ไม่ได้ไปสนุกแต่ว่ามันนำเงินเข้าเชียงใหม่รถเป็นพันพันรถสิบล้อเข้ามาใช้รถบัสเป็นพันพันไม่มีโรงแรมจะพักต่อไปพักแต่สามวัดศาลาวัดเต็มไปหมดไปเที่ยวสนุกกันเต็มที่เดินเข้าเมืองเชียงใหม่ก็ร่ำรวยด้วยปัจจัยแต่ว่าเชียงใหม่ก็ถูกทำลายเพราะคนที่ไปนั้นไม่ค่อยสำรวมระวังอันนี้เป็นเรื่องเสียหายไม่สมควรเป็นเรื่องที่เราต้องคิดเอาตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที
1: มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาคุ้มสวรรค์เทพภาพหายพอแล่ลิงเยียงเทิงสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวัสดีเลยหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปวุ่นกินเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเข้าเห็ดอีหยังลงไปประวาสิดีสิสัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแง่งอยู่อยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ่อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแง่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุกขะเทพคุมมะเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆคึมฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอกับ1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุกขะเทวาพุ่มเทวามุนี ป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหานจุดสวรรค์สันจตุมหาราชอยู่ทําไกลๆห้องข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นใหม่ในค้อนข้าเจ้าก็ห้องให้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุคะทำคุ้มครองเอาไว้เขียดปันใดก็ขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเหตุในคนหล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ไห้เห็นคนถือเมฆถือผ่าถือเรือยถือควรผ่านต้นใหม่เอาเฮือนกูลงซะน้ออ้อน้อว่าสัตว์เพราะฉะนั้นเฮามาปลูกต้นใหม่มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นใหม่เฮาก็ใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สันจาตุมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่ารักษาดงคลื่นไผ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่าน่วงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั้นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันเถิดใจ

มื่อนี้แท้เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแท้คุณพ่อแม่ญาติเฮาแห่งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เนื้อได้หนังจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไงบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ต่อมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งต่อเผาหั่งแตนอุหั่งเผิงหั่งมิ้นมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังดวงมื้อนี้เอาเหงื่อเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

หูพางโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสร้าง

ู่ลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูพางต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทอย่าทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเว้าจ้ากระโชกหกหักดูถูกดูแค้นคนทุกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบัดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนผ่านคนโง่บ่ฮู้จักเคาะเขาหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจังเกิดมาพระพุทธเจ้าบอกเคาะเขาหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่เด้เพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสื้อหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเต็มแล้วไม่มากขาดกระเด็นแท้

ขั้นถึงมีงามแล้วแมวดีให้หาใส่พี่น้องเอ๋ยขั้นบุญเก่าเบิดเสร็จแล้วบุญสร้างใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีสลาดในถ้ำใดลูกฟุ้งคนทุกให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ๋ย

ผู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบใดที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อแม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเทื่อลูกสอบใดที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเพิ่นว่าบุญเก่าเกลือสร้างห่อมเฮียงหักไผหอนคืนคัดเซิงบาปบุญบ่มีใดเพิ่นว่า

ลูกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าลูกภัยใดเป็นอมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดลูกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

แล้วเห็นเมฆตั้งก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพะโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆค่าเคลื่อนที่ตามวิถีโลกกวงท่วงสล

ดาเฮาน้ออยู่ทางท่งกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยลงเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพ้

อีสานเฮาแต่เก่าเก๋ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ่นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดไปหมู่พี่น้องเอ้ยพุ่นบ้านพี่นี่บ้านน้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เฮ้ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดแต่หมูผุ่นบานผีหนีบานนองเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโป้นนาสะอ่อนฟุ้งนกมวนยินจุปลายใหม่งามเมื่อเล่ไล่หองห้วยเสียงคับเสพอ่อนซ่อนเด้ดงดาน

ดั่วดงเหมือดเขาเขียวพอเห็นคำลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสักกุน่าในเถื่อนอ่อนซ่อนเดแซวแถดถ่วงทั่วเถ่าเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงลงโอ้ให้สนสำแสนสำหมากงูใหม่บานหอม

ดห้องเรียบเหล่าดอนเหล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกัวดงลงโอไผสนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมเสื้อเสื้อสั่นสู่สำซุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไผสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้าหน้าเหนือได

สบายดีพ่อแม่อ้ายน้องที่ฮักแห้งสุขสุคนเว้าควมเก่าเหล่าควมหลังปันฟังอีสานบ้านเฮาแต่เก่าแก่โบราณควมฮักควมแห้งควมปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกหวงปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจ๊ล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สวยใจกันยากพอขาดศีลขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเหมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล้นเต็มต้นทางฟังยินแซ่แซ่ทวงสกุณาในเถือนบัดนี้มิตรจีดีพี่น้องเอ้ยแปนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันแม่นยุ่งย่างต้นเขาผัดขนเขาลงเลยสุ่มหมูหน่อยไทยถิ่มปลูกปอคันแม่นเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไทยมาดุดกลนขึ้นมาเผาเถ็มทอละนี่โอ้ข้างโอ้ยแขนคังห้องห่ำไห้หาใหม่บ่มีบัดนี่เป็นเออเติด

ายนาทีห้องให้เมียใหญ่ทรณีกะข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ำแต่งพ่อแม่ก็เฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรหัวเราเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเติดบาปมูนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทำบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยต่อบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

นี่ทุกข์ยากไห้เคิ้นขาดเงินคําเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่

ั้งพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงชีวาเฮาได้มาทั้งมืดจากพ่อแม่ขี้งสองผุนแม้นสิดับขันเมียนก็ยอมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องเทหับแห้งสโคสคนเอ้ยหยาบหยาบหยายทั้งหลายโดยปวกพ้นหักพี่นี่หักน้องบุญป่องเขาใส่กันมือนี่เข้ามาปลูกต้นไม้ห่วมกันลกหยาขาหุ่นเอาแห้งงานเป็นท่านเอิดว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีใต้บ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างห่วมเฮียงหักก็เลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอดมีเงินค่าพี่น้องเลยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคซื้อที่ดินดอนบ่อนนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยขูดดงมึดขาราคาที่ดินบ่อนนี้ล้าน 200,000 กว่าพี่น้องเอ้ยล้าน 300,000 เข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาศาสนาศาสตร์ใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่เสือนเมืองสกลกับท่านมาซอยหลายหาหมื่นหกหมื่นเกือบเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องคายสีเชียงใหม่กับหาหมื่นหกหมื่นผู้ละไลสองไลแม่ใหญ่อุดมบ้านแพงเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนหลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจาละในจดจือบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาท200กว่าไรนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างทานให้พ่อแม่เฮา

คอยเก็บคอยเหมียนไปในแล้วเฮาทุกข์เฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพ่องเผาเราได้เฮามาแพ่งป่าปลูกดงสางดงสางป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮาเนาะเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเยือนฮอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาหน้าบานมาเบิดเซนใหม่แล้วมาได้เซนคนเบิดเซนคนแล้วสิได้เซนหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

คิดเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาบทพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงทางใหญ่ถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกัวขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสร้างเอาเหือแห้งเป็นทุนเขาทั้งความดีปอผมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยห้อมถอนเขาเติมกันพี่น้องเอ้ย

เอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีบ่ประมาทเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยห้อมตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลังลงลำของตั้งแต่เนื้อจดไต่จากสายผู้ไก่ไก่ลำของสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งสายห้อมถอนสู่แม่ของว่างบวกบุญทั้งแกนตาดบึงน้องไหลหลังลงห้อมกันกะเราเต็มนาที่กว่างบุญกุศลสางทั้งปาปังกำบาปกะได้แล้วเพียนพรมสางกะเต็มได้ดังเดียวพี่น้องเออ

ับบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการฟังตามสมควรแก่เวลาชีวิตของเรานี่มันขึ้นอยู่กับเวลาเวลาล่วงไปล่วงไปชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาเวลาที่ล่วงไปนั่นทำให้ชีวิตของเราได้อย่างหนึ่งขึ้นมาคือได้อายุอายุนี่มันเกิดขึ้นเพราะเวลาเวลาล่วงไปทุกวินาทีทำให้เราได้อายุเพิ่มขึ้นทีนี้การได้อายุนั่นก็เป็นเครื่องหมายของความแก่ที่เราเรียกว่าแก่แก่เนี่ยมันแก่อยู่ตรงที่อายุมากถ้าอายุมากก็แก่มากอายุน้อยก็แก่น้อยแต่ความจริงความแก่เนี่ยมันแก่มาตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตพอเริ่มจับปฏิสนธิในท้องของคุณแม่ก็เริ่มแก่ขึ้นแก่ขึ้นโดยลำดับที่เราพูดกันว่าท้องแก่ท้องแก่ก็คือเด็กในท้องมันแก่มันเติบโตขึ้นจนกระทั่ง10เดือนตามปกติมันก็ต้อง10เดือนแล้วจึงจะคลอดออกมาเป็นคนแต่เดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่ถึง10เดือนแสดงว่าคนมันใจร้อนมากขึ้นรีบคลอดบางทีก็ยังไม่ถึงกำหนดคลอดคลอดแล้วต้องเอามาไว้ในตู้อบตู้อบในตู้หนึ่งก็ราคาตั้ง 145,000 บาทเอามาใช้ต่างท้องให้เด็กเข้าไปนอนอยู่ก่อนจนกว่าจะสมควรเวลาจึงออกจากตู้เอาไปให้คุณแม่เลี้ยงต่อไปความแก่ของคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นแก่มาโดยลำดับแล้วเมื่อเกิดออกมาได้ลืมตาดูโลกเสียงร้องไห้จ้าการร้องไห้นี่ก็แสดงว่ามันเป็นทุกข์ไม่ได้หัวเราะสักคนเดียวเกิดมาร้องทุกคนไม่มีใครหัวเราะเพราะมันเป็นทุกข์มันถึงร้องการร้องไห้ของเด็กนั่นเป็นการแสดงความทุกข์ทุกข์เพราะว่าได้พบสิ่งที่ใหม่แปลกไม่เหมือนกับที่ตนได้อยู่อาศัยมาก่อนตอนอยู่ในท้องของคุณแม่เนี่ยมันมีสภาพอย่างหนึ่งแต่พอคลอดออกมานี่มันสภาพมันเปลี่ยนแปลงไปกระทบกับอากาศร้อนหนาวตามธรรมชาติเด็กไม่เคยสัมผัสกับสิ่งนั้นก็เลยตกใจกลัวออกมาถึงนี่แสดงอาการกลัวแล้วก็ร้องก็แสดงว่าเป็นทุกข์นั่นเองที่พระอาจารย์ว่าความเกิดเป็นทุกข์นั่นก็เป็นทุกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเกิดเป็นทุกข์แล้วมันอีกแบบลึกซึ้งกว่านั้นแต่นั่นเราเห็นง่ายว่าความเกิดนี่มันก็เป็นทุกข์แล้วก็วันเวลาล่วงไปเด็กนั่นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปตามลำดับพ่อแม่ปู่ตาย่ายายสบายใจมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กก็มีความสบายใจเพราะว่าเปลี่ยนไปในทางที่เจริญขึ้นเติบโตขึ้นก็มีความพึงใจพอใจเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆตามวันเวลาจนกลายเป็นเด็กขนาดเดินได้วิ่งได้พูดได้ไปโรงเรียนได้แล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นใบขนองเริ่มสร้างปัญหาพอเติบโตขึ้นนี่ก็เริ่มมีปัญหา
หาความทุกข์ได้แก่พ่อแม่พ่อแม่เป็นทุกข์เพราะว่าลูกไม่ค่อยจะเรียบร้อยทีนี้ลูกไม่เรียบร้อยนี่เป็นความผิดพลาดของใครถ้าคิดกันให้ดีแล้วไม่ใช่เป็นความผิดของเด็กเพราะเด็กยังไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นผู้ใหญ่นี่เป็นผู้รู้ผู้เข้าใจแต่ว่าทำหน้าที่ของความเป็นไม่สมบูรณ์เป็นพ่อไม่สมบูรณ์เป็นแม่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้ให้การอบรมบ่มนิสัยแก่เด็กไม่ได้ฝึกหัดอบรมให้เขามีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องเพราะว่าความรักปิดหูปิดตารักมากเลยไม่สั่งสอนไม่อบรมสุดแล้วแต่ลูกจะทำอะไรก็ตามใจเขาเด็กมันทำอะไรตามชอบใจบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกถ้าหากว่าทำถูกมันก็ดีแต่ถ้าทำผิดมันก็ไม่ดีเพราะการกระทำของเด็กทุกอย่างสร้างนิสัยสร้างนิสัยให้เกิดขึ้นแก่เด็กถ้าเราไม่สอนไม่เตือนไม่บอกให้เขาเข้าใจเขาก็จะทำสิ่งนั้นบ่อยๆทำบ่อยข้าวมันก็กลายเป็นนิสัยเป็นสันดานมีปกติเป็นอย่างนั้นเลยสอนไม่ได้เราก็บ่นไอ้นี่มันดื้อว่าไม่นอนสอนไม่ฟังพ่อแม่หาว่าลูกดื้อใครเป็นผู้ทำให้ลูกดื้อก็คุณแม่นั่นแหละเป็นผู้ทำให้ลูกดื้อคือไม่หักเชื่อเมื่อเขายังอ่อนคนโบราณว่าไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากนี่เราไม่ดัดไม่เมื่อยังอ่อนปล่อยให้มันไปตามเรื่องของมันจนมันชินกับสิ่งนั้นแล้วเราไปแก้ไขมันก็ลำบากเพราะมันชินเสียแล้วติดนิสัยเสียแล้วเสียผู้เสียคนไปตามๆกันอันนี้เรื่องของความผิดของแม่ของพ่อพ่อก็มีส่วนผิดแม่ก็มีส่วนผิดพ่อที่ทำผิดก็คือว่าไม่ทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกชอบประพฤติอะไรตามใจตัวตามใจอยากเช่นเป็นคนชอบดื่มของมึนเมาชอบเที่ยวชอบสนุกในเรื่องอะไรต่างๆไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านไม่มีเวลาที่จะได้คุยกับลูกสนทนากับลูกแล้วก็ไม่ได้มองลูกว่าเขาทำผิดหรือทำถูกไม่ได้มีเวลามองเรามัวแต่เที่ยวสนุกสนานเนี่ยลูกโตขึ้นก็เสียคนในความประพฤติไม่เรียบร้อยขี้เกียจเรียนหนังสือไม่ทำงานทำการคอยแต่ขอสตังคุณแม่ใช้คุณแม่ก็ต้องหายไปตามเรื่องส่งเสริมให้มันชั่วหนักลงไปทุกวันทุกเวลาอันนี้เป็นความผิดของคุณแม่ทั้งนั้นไม่แต่ความผิดของใครเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วๆไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีถ้าทำหน้าที่ให้ถูกต้องแก่ลูกลูกจะไม่เสียคนฝึกสอนเขาได้ธรรมชาติของเด็กนี่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อโดยธรรมชาติไม่ได้ดื้อโดยธรรมชาติแต่เป็นคนอ่อนที่เราจะสอนให้เป็นอะไรก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราสอนหรือไม่ถ้าเราไม่สอนก็ดีไม่ได้อันนี้เพียงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสอนเขาอบรมเขาให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องเช่นสอนให้นั่งเป็นให้ไหว้เป็นกราบเป็นพูดจาเรียบร้อยอ่อนน้อม
องต่อมตัวต่อผู้หลักผู้ใหญ่แต่เรามันสอนมันเตือนเขาก็ทำได้ทำเป็นนิสัยเป็นสันดานโตขึ้นก็เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องหนักใจไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะเราทำดีมาตั้งแต่เบื้องต้นอย่าเข้าใจผิดว่านิสัยมันเป็นอย่างนั้นเกิดใหม่ๆมันยังไม่มีนิสัยอะไรเพราะมันไม่มีสันดานอะไรนอกจากมีความต้องการตามธรรมชาติความต้องการตามธรรมชาติก็คือว่าอยากกินอาหารอยากดื่มน้ำอยากหลับอยากนอนอันนี้เป็นของธรรมชาติไม่ว่าคนว่าสัตว์มันก็เหมือนกันสัตว์ตัวน้อยๆพอเกิดลุดออกมาจากท้องแม่มันก็ต้องคลานต้วงเกี้ยวเพื่อจะไปหานมแม่พอเจอนมแม่ก็ดูดกันทีนี่ธรรมชาติดั้งเดิมคือความอยากอาหารอยากดื่มน้ำน้ำก็คือนมของแม่แล้วก็อยากนอนพักผ่อนสะดุ้งกลัวภัยเมื่อมีอะไรปึงปังโผงผางได้ยินเสียงก็ตกใจกลัวหนีหัวซุกหัวสุนอันนี้คือธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนั้นนอกนั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยเพิกเฉยของพ่อแม่ไม่ได้เอาใจใส่ในการที่จะแก้ไขปรับปรุงลูกลูกก็เป็นไปในทางที่เสื่อมเสียแต่เราเอาใจใส่แก้ไขปรับปรุงลูกเราก็จะเป็นคนดีมีชีวิตเรียบร้อยจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เพราะว่ามีปัญหาเยอะพ่อแม่เนี่ยบ่นบ่อยบางคนก็โทรศัพท์มาบ่นกลางคืนมาโทรศัพท์มาบ่นบอกว่าลูกดิฉันนี่มันแย่มันดื้อว่าไม่นอนสอนไม่ฟังแล้วก็ไม่ทำงานทำการเที่ยวเตร่สนุกสนานไปตามเรื่องนั่นมันเป็นความผิดของแม่ก็ต่อไปบอกว่าอย่าไปโทษลูกแม่มันไม่ดีไม่สั่งสอนไม่อบรมลูกมันจึงเป็นเช่นนั้นควรจะสั่งสอนเขาพูดกับเขาบ้างทำความเข้าใจกับเขาบ้างพามาวัดบ้างเพื่อจะได้มาพบพระได้ยินเสียงพระได้เห็นอะไรอะไรเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจโดยมากไม่ค่อยได้พามาเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องที่ควรเข้าใจแล้วก็ไม่คิดแก้ไขอันนี้แหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นแก่เด็กเราทั่วๆไปอีกประการหนึ่งสังคมในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นสังคมที่มีความสนุกสนานมากเกินไปสนุกสนานเฮฮามากเกินไปความสนุกสนานนั้นลุกก็ไปถึงในบ้านลุกก็ไปถึงห้องนอนสมัยก่อนนี่คนสนุกกันน้อยนานๆจะได้ดูลิเกสักทีเดียวนานๆจะได้ดูอะไรที่มีเขามีงานเช่นมีงานบวชนาคก็มีมรดกตามท้องถิ่นแต่เป็นคนภาคใต้ก็มีการบวชนาคก็มีหนังตะลุงแสดงกันหรือว่าตามวัดมีงานเช่นก่อพระเจดีย์ชายต้องการหาเงินเข้าวัดก็จัดให้มีการแข่งมโนรามโนราสองโรงมาแข่งกันแล้วก็มักจะมีเรื่องตีกันตอนใกล้จะจบเรื่องจะจบเราว่าไปดึงคนเข้ามาในโรงของตัวเพื่อให้เห็นวาชนะแล้วมีคนถือหางมโนราไปยืนล้อมไม่ให้คนออก
มโนราก็ชื่อเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจะแสดงอะไรแปลกๆให้คนดูแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้แสดงสักทีคนก็มาดูกันอยู่นั่นแหละเห็นมันเมื่อเด็กๆมันเป็นอย่างนั้นนานๆมีทีแต่เดี๋ยวนี้นั่นมันมีทุกคืนโทรทัศน์เข้าไปทุกบ้านทุกเรือนแม่บ้านนอกบ้านนาก็มีโทรทัศน์มีละครมียี่เกมีโขนมีการร้องรำทำเพลงในเรื่องต่างๆอิทธิพลของโทรทัศน์นี่นับว่าแรงมากทำให้เด็กๆตามชนบททั่วไปหรือเด็กในกรุงเทพเอาอย่างการแต่งตัวตามแบบดาราโทรทัศน์เอาอย่างการพูดจาเอาอย่างทุกเรื่องที่ปรากฏออกมาที่จอแก้วเพราะว่าสิ่งนั้นมันค่อยประทับใจทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งประทับอยู่ในใจมากๆเลยกลายเป็นการกระทำออกมาปรากฏแก่พ่อแม่อันนี้ลำบากไม่ใช่น้อยหนังสืออ่านเล่นประเภทที่ไม่คิดถึงอะไรแต่ต้องการจะเอาสตังค่าเดียวก็เขียนให้มันสนุกมีภาพสนุกสนานเฮฮาเด็กหนุ่มเด็กสาวก็ติดหนังสือเหล่านั้นงอมแงมนิสัยก็เป็นไปตามสิ่งที่เขาอ่านเขาศึกษาอันนี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจิตใจคนได้และมีอิทธิพลมากเสียด้วยแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นสิ่งแวดล้อมมันเป็นไปตามธรรมชาติมีทุ่งนามีป่ามีภูเขามีอะไรอย่างนั้นแหละฝูงวัวฝูงฝ่ายไม่มีหนังภาพยนตร์ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องจะเพาะนิสัยให้คนเป็นอะไรมันไม่มีเด็กๆในสมัยก่อนจึงไม่ค่อยจะมีปัญหาก็ไม่มีอะไรยั่วยุที่จะทำให้เขาเสียผู้เสียคนเขาเติบโตขึ้นตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่มีอิทธิพลแก่เขาเพราะไม่มีอะไรที่จะรุนแรงจึงไม่ค่อยจะมีปัญหาไม่มีเรื่องเด็กถูกจับไปเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยมันไม่ค่อยมีมีแต่ผู้ใหญ่ถูกจับเพราะก่ออาชญากรรมแต่เด็กนั่นทำไม่เป็นก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ถ้าเด็กคนใดได้เข้าไปอยู่ในคุกก็เหมือนกับได้เข้ามหาวิทยาลัยแห่งอาชญากรรมถ้าเมื่อไปอยู่ในคุกนักโทษเก่าผู้ใหญ่นะก็คอยสอนเขาแนะนำเขาเด็กเหล่านั้นให้รู้เรื่องรู้ราวมากขึ้นออกมาเก่งกว่าเดิมแล้วก็เลยติดคุกซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยไปเพราะสมัยก่อนไม่ได้แยกคุกเอาเด็กไปปนกับผู้ใหญ่ก็เหมือนกับว่าไปอยู่กับพี่เลี้ยงที่แสนจะตกต่ำพี่เลี้ยงก็สอน

น้อยเป็นหมื่นบาทสองหมื่นเอามาเที่ยวตัวเล็กนิดเดียวรักเริงคนยายสองหมื่นเอามาเที่ยวกรุงเทพสมัยปัจจุบันเคยไปพบเด็กที่เรียนจำเด็กที่โน่นแถวทางไปพระประแดงบางนาบางนาไปเที่ยวแล้วก็เลยคุยกับเขาถามเรื่องราวเห็นเด็กตัวน้อยๆว่าทำผิดอะไรบอกว่ารักกระตังคุณยายเหรอรักมาเท่าไหร่สองหมื่นโอ้คุณยายนี่รวยมากเอาจากตังเที่ยวซิ่งเปลี่ยนผ่านมาในบ้านตั้งสองหมื่นทำให้หลานเสียผู้เสียคนผู้หลักผู้ใหญ่มีอะไรอย่าทำให้เด็กเสียคนทำให้เด็กเสียคนคือเที่ยวซิ่งเปลี่ยนผ่านเด็กมันก็หยิบพอไปใช้พอเด็กหยิบพอไปก็หาว่าเด็กขโมยความจริงมันไม่รู้ว่าขโมยคืออะไรแต่มันเห็นวางอยู่ก็เอาไปใช้มันของกินได้มันก็ต้องกินของที่เอาไปทำอะไรมันก็เอาไปโดยไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ผู้ใหญ่ก็หาว่าไอ้นี่มือไวใจจูนรักข้าวรักของแค่ทำบ่อยๆมันก็เป็นนิสัยขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเราวางให้เด็กได้เห็นเด็กมันก็เอาไปว่าสมัยเด็กๆก็เคยทำอย่างนั้นเหมือนกันคือว่าคุณแม่เอาจะตังไปวางไว้ใต้ที่นอนเป็นบาทเป็นสลึง50สตางค์เป็นเหรียญนะฮะเอาไปวางไว้ให้เราไปหยิบที่เปิดที่นอนก็รู้มันมีสตังค์ก็หยิบไปเลยนี่หยิบไปตามเรื่องแต่ไม่ได้เอาไปมากอะไรมันสลึงหนึ่ง10สตังค์5สตังค์ทำอย่างนั้นทีหลังคุณแม่จับได้บ่อยนี่ขโมยความจริงไม่รู้เรื่องขโมยเลยแต่เห็นมันน่าหยิบไหมเพราะว่าสตังค์นี่ซื้อขนมได้ก็เลยหยิบเอาไปซื้อขนมกินนะไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ได้เอาไปไหนถูกอบรมสั่งสอนว่าไม่ให้ทำอย่างนั้นก็เลยหยุดไปไม่ได้ทำต่อถ้าหากว่าทำต่อไปก็คงไม่ได้มาเทศให้โยมฟังคงยังไปอยู่ในคุกเพราะมันลักเล็กลักน้อยต่อไปมันลักใหญ่มันลักวัวลักควายลักจ้ามันก็ติดคุกกันนั่นเองแต่ก็เป็นบุญที่คุณแม่ได้บอกและเข้าใจว่าไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีต้องการอะไรต้องบอกแม่แม่จะให้ไปตามที่ต้องการก็ไม่ได้สอนหลายหนสอนทีเดียวมันก็เลือกเข้ามาเองนิสัยมันเป็นอย่างนั้นก็เลยเลือกไปแต่ว่าเด็กบางคนไม่อย่างนั้นมันเอาเรื่อยไปแล้วไม่เอาของแม่ไม่เอาของคนอื่นด้วยอะไรของชาวบ้านเหลือไม่ได้หยิบไปทั้งนั้นเลยกลายเป็นจูนไปโตขึ้นเป็นหนุ่มมันก็เป็นอย่างนั้นผลที่สุดก็ไปติดคุกติดตารางเพราะนิสัยมักง่ายชอบหยิบของของคนอื่นมาใช้โดยไม่รู้ว่าการจะทำเช่นนั้นมันถูกหรือผิดดีหรือชั่วเขาไม่เข้าใจเลยทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยแล้วก็รักของใหญ่มากขึ้นจนกลายเป็นโจรเที่ยวต้นเที่ยวสะดุมเก่าเป็นชีวิตที่ตกต่ำอย่างน่าเสียดายอันนี้ผู้ใหญ่จึงต้องระวังแม่คนใช้ที่อยู่ในบ้านเราอย่าให้คนใช้มันเสียคนคือว่าอะไรที่มีค่าอย่าเที่ยววางไว้อย่าเผลออย่าประมาทอย่าไปวางไว้ถอดแหวนวางไว้ที่อ่างน้ำแต่ไปทำอะไรต่ออะไรเพลินไปกลับมาโอ้แหวนหายไปเมื่อขึ้นได้ว่าแหวนหายไปไหนอยู่ที่มือมันเลยมีเขาถ้าจะเอาไปวางไว้ที่อ่างล่างมือก็ไปดูเอาหายไปแล้วไม่รู้จะจับมือใครดมเพราะคนใช้มีหลายคนก็ลำบากจะไปว่าใครก็ไม่ได้ก็มันหายไปแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจก็หาวิธีเอาคนใช้มาปลอบ

0: ถามอะไรก็ไปตามเรื่องผลที่สุดก็จับตัวได้อันนี้เป็นความผิดของนายจ้างที่เอาของไปเที่ยววางไว้ให้มันเห็นแล้วมันเกิดความโลภขึ้นมาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไปซื้อแหวนเพชรมาราคาแพงเอามาเสียงก็อวดคนใช้นี่นี่มาดูนี่มาดูนี่มันเรื่องอะไรที่เอาไปให้คนใช้ดูคนใช้เป็นผู้ชายให้มันดูดูแล้วก็เอาไปเก็บไปเก็บไว้ในตู้ในลิ้นชักมันก็เกิดอยากขึ้นมาอยากได้แหวนวงนั่นขึ้นมาแล้วมันทุกข์คุณนายเจ้าของแหวนนั่นตายแล้วมันลักของไปแหวนไม่ได้จะเอาเงินไปเพราะว่ามันไปคนไม่พบเลยมันเอาเงินไปออกจากบ้านหนีไปเที่ยวถึงภูเก็ตตำรวจตามไปจับตัวได้ที่ภูเก็ตแล้วเอาตัวมารับสารภาพว่าที่ได้ทำไปก็เพราะว่าอยากได้แหวนวงนั้นแต่ว่าเอาไม่ได้นี่เป็นความผิดของคุณนายที่เอาแหวนไปอวดคนใช้มันเรื่องอะไรไปอวดเขาทำไมของมีค่าอย่าเอาไปอวดคนใช้เอามาเก็บไว้ในลิ้นชักในตู้เช็ดในอะไรที่มันสมควรอันนี้ไปอวดมันเกิดความอยากขึ้นแล้วมันก็ทำร้ายคุณนายถึงแก่ความตายคุณนายก็เป็นคนเรียบร้อยความจริงเป็นคนดีเป็นคนดีแต่ว่าดีไม่หมดดีไม่สมบูรณ์ดีไม่รอบคอบไม่ได้คิดไปให้มันการไกลแม้นั่นซื้อมาจะเอาไปมั่นลูกสะใภ้ให้แก่ลูกชายเลยก็ไม่ได้มันไม่ให้ตายซะก่อนนี่เพราะความผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นในบ้านเพราะมันเห็นของอย่างของมีค่าไม่ควรจะให้ใครดูไม่ควรให้ใครเห็นโดยเฉพาะคนในบ้านเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเป็นนิสัยใจคอเป็นอย่างไรเราไม่เข้าใจก็ควรจะเก็บในที่มิดชิดห้องใดควรข้าวห้องใดไม่ควรข้าวไม่ใช่ว่าจะไปเช็ดไปถูไอ้ห้องเดี๋ยวเราเก็บข้าวเก็บของไม่ต้องไปเช็ดไปถูก็ได้ทำเองก็ได้มันนิดเดียวไม่ได้เดี๋ยวห้องพระมีพระพุทธรูปเยอะมันก็ไปเช็ดทุกวันทุกวันมันเลื่อมใสพระขึ้นมามันอยากจะได้เอาหลวงพ่อเอาไปขายมันจะเรียกอะไรแต่ว่ามันไม่ทำเองเหรอคนใช้ไม่ทำมันไปบอกคนอื่นที่คุ้นเคยพวกบ้านเดียวกันบอกว่าที่บ้านนี้มีพระราคาแพงพระเชียงแสนพระสุโขทัยงามงามทั้งนั้นแหละไปรักสิฉันจะเปิดประตูบ้านให้แล้วมาขโมยก็มารักเอาไปจริงๆรักเอาไปแค่สองสามองค์ที่มีค่านะราคาแพงนะเอาไปคนใช้ก็ไม่ได้คือเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรโจรผู้ร้ายมางัดเข้ามาอย่างไรประตูเข้ามาไม่ได้ถูกงัดนี่กรอนเรียบร้อยครับแสดงว่ามีคนในบ้านช่วยเปิดประตูให้ก็สงสัยกันไปตามเรื่องเป็นบาปเป็นโทษไปเขาเรียกว่าของหายกลายเป็นบาปบาปลงที่เที่ยวสงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้ให้วุ่นวายไปหมดนี่เพราะว่าเรามีของแล้วให้เขาเห็นทำให้เสียหายไว้ใจไม่ได้คนมาใหม่ต้องระวังแต่บางคนคนใช้ดีมากอยู่กับนายมาเป็นสิบสิบปีอยู่มาตั้งยี่สิบปีสามสิบปีไม่ไปไหนอยู่นั้นรับใช้กันมาไม่อยู่ครอบครัวหนึ่งแกมีคนใช้อยู่คนเรียกเหมือนกับเป็นลูกไปเสียแล้วเวลานี้เพราะว่าลูกก็ตายไปเกือบหมดยังเหลืออยู่คนยังก็ไม่เอาไหนแต่ว่าแกบอกนี่เขาเหมือนกับลูกดิฉันแล้วเวลานี้ต้องทำพินัยกรรมให้เขาด้วย เวลาตายเนี่ยเขียนไปในกรรมแบ่งทรัพย์สมบัติให้เขาด้วยก็เขาอยู่มานานไม่ไปไหนมีความจงรักภักดีไว้วางใจได้ทุกประการเรื่องงานเรื่องเงินได้ไว้ใจทั้งนั้นบุญนายที่มีบุญมันได้คนใช้ดีแต่นายที่ไม่มีบุญมันได้คนใช้ประเภทไม่ได้เรื่องคนนี้มากระเตียงกันไปเรื่อยลำบากคนมีบุญมันได้มาสักคนก็เรียกว่าไม่ไปไหนอยู่กันเป็นประจำมีหลายครอบครัวเหมือนกันที่หลวงพ่อคุ้นเคยเขาอยู่กันมาเรื่อยมาขี่เจ้าของบ้านไปไหนมาไหนห้าหกวันคนใช้เป้าบ้านก็ไม่เสียหายเขาอยู่เรียบร้อยเป็นคนซื่อสัตย์รักนายมีความจงรักภักดีอย่างนี้มันก็เรียบร้อยสุนัขเนี่ยมันรักเจ้าของวันก่อนดูโทรทัศน์รายการเจาะใจของนายดำรงพุทธานมันมีคนแก่คนหนึ่งไม่แก่หรอกอายุยังไม่แก่ตาบอดตาบอดเพราะว่าไประเบิดหินที่ปากช่องเออที่หนองแคระเบิดหินที่หนองแคเอาดินปืนใส่ลงไปเดินมันระเบิดเข้าตาเลยตาบอดมัดสองข้างแสนทรมานเราจะบอดได้ลำบากเคยคิดว่าจะไปนอนในรถไฟทับจะดีเลยให้ตายไปใช่ไหมแต่ว่าได้ฟังธรรมพระวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองเทศนาวิทยุเทศไม่ให้ท้อแท้ไม่ให้อ่อนแอทางจิตใจให้ต่อสู้แต่เลยไม่ยอมตายอยู่ต่อไปอยู่สู้ต่อไปมีลูก9คนลูก9คนนี่หายหัวไปหมดไม่เคยมาเยี่ยมพ่อเลยเดินสวนทางลูกมันก็ไม่ทราบพ่อแกก็ไม่รู้ว่าลูกเดินสวนแต่คนก็บอกว่ามันจะกี้ในลูกมันเดินสวนทางมันไม่สักทาประใจโหมันไม่ทราบมันก็นึกว่าพ่อไม่เห็นกูอย่าไปทักแกนะมันเป็นอย่างนั้นไม่เอาใจใส่กับคุณพ่อเลยอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็แก่อายุ75-76ปีแล้วอาชีพก็ทำไร่สวนผักเล็กๆน้อยๆปลูกมะเขือปลูกผักแตงเต้าไปตามเรื่องแต่ว่าได้ลูกคนใหม่ใจดีมากชื่อไอ้ตี้ไอ้ตี้นี่มันสี่ขาสองหูตัวผู้มันรักรักนายสมบูรณ์เนี่ยคนนั้นแกชื่อสมบูรณ์รักพ่อสมบูรณ์มากพ่อสมบูรณ์จะไปไหนตี้มันต้องเดินหน้าแกถือเชือกเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินเร็วอยู่ในภาพเดินเร็วเลยเพราะไอ้ตี้นำทางแกไปในสวนจะเอาน้ำรถผักพอจับปี๊บขึ้นมาบนบ่าตี้มานำเลยพาไปที่หนองน้ำไปถึงหนองน้ำก็ตักน้ำใส่ปี๊บทั้งสองเต็มเต้มันก็นำมาที่สวนผักรถผักแล้วมันก็ยืนอยู่แถวนั้นแหละมันเลยไปไหนไปเต้เพราะรถผักเจ้าเต้ก็นำกลับบ้านจูงถือเชือกนำทางเดินได้เรียบร้อยเพราะเจ้าเต้เป็นตาจะไปสถานีรถไฟจะไปตลาดเต้นำไปทางไปตลาดมันก็นำไปหาของเดินไปเดินคล่องไปขายของที่ตลาดคุณแม่ไปรออยู่ที่ตลาดเอาของไปให้คุณแม่ขายแล้วกลับมาเดี๋ยวนี้แกมีความสุขความสบายเพราะอาศัยธรรมะได้ฟังจากพระที่เทศทางวิทยุแกมีวิทยุเล็กๆคอยเปิดแต่เรื่องธรรมะฟังธรรมะทุกวันสบายใจตาบอดแต่ใจไม่บอดแม่เจ้าเตี้ยนะมันจงรักภักดีจริงๆมันไม่ไปไหนเลยถ้าคนนั้นไปนั่งตรงไหนมันก็ไปนั่งหมอบอยู่ตรงนั้นใครเดินมาใกล้ๆมันก็ไม่เห่าไม่อะไรแต่ถ้าทำท่าจะทำร้ายพอสมบูรณ์ไอ้เตี้ยมันเอานะมันก็โชคมันจะกัดตัวแน่แต่ว่าเดินไปเดินมามันไม่ว่าเลยมันนอนเฉยเรียบร้อยแล้วมันไม่ไปเที่ยว แม้มันจะเป็นหมาหนุ่มแต่มันก็ไม่ไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวหานางสาวหมาที่ไหนเลยมันอยู่กับพ่อจมูนเรียบร้อยเออมันแปลกแกไอ้เจ้าเจนี่มันแปลกมันเป็นหมาที่จงรักภักดีกับพ่อจมูนนี่แหละดูแล้วตื่นตันใจเหมือนกันดูในเรื่องนี้มาพูดมาแสดงมาพูดน่าสงสารคือน่าสงสารว่าลูกตั้ง9คนเนี่ยมันไม่มองดูพ่อเลยมันสู้หมาไม่ได้ไอ้ลูก9คนนี่มันสู้หมาไม่ได้สู้หมาตัวเดียวไม่ได้หมามันมีใจเป็นมนุษย์แต่ว่าลูกมันใจมันต่ำกว่าหมาเพราะมันไม่มาดูแลพ่อเลยถ้าว่าลูกได้ดูโทรทัศน์คืนนั้นถ้าว่ามันมีใจเป็นมนุษย์อยู่บ้างมันก็คงจะเศร้าใจเสียใจแต่ถ้าใจมันต่ำกว่าใจหมามันก็มานึกอะไรไม่ออกมันเป็นอย่างนั้นคนในลูกมันก็มีแปลกๆได้เห็นแล้วโอ้แม่โอ้หมาตัวนี้มันดีจริงๆแล้วเวลานายสมบูรณ์กลับบ้านมันก็มาบ้านนอนอยู่ในบ้านไม่ไปไหนมันเป็นหมาที่แปลกถ้าว่าเป็นสมัยก่อนก็เรียกว่าหมาโพธิสัตว์โพธิสัตว์คือหมาดีอยู่ช่วยคนตาบอดได้รับความสุขความสบายคนเรามันบางทีมันก็ตกต่ำในฐานะการเงินการทองอะไรต่างๆมันเป็นปัญหาอันนี้ความทุกข์ในชีวิตของคนเราเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ได้มันเกิดเพราะอะไรอะไรๆมันก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติผลมันก็ตกอยู่ตามธรรมชาติแดดออกตามธรรมชาติมีอะไรตามเรื่องตามราวของธรรมชาติแต่ว่าเราไปเป็นทุกข์กับมันเรื่องอะไรไปกังวลกับมันเรื่องอะไรนี่เป็นปัญหาเราไปเป็นทุกข์กับฝนจะตกบ้างแดดจะออกบ้างเขาว่าพายุจะมาก็คงเป็นทุกข์ก่อนแล้วล่วงหน้าพายุยังไม่มาสักทีก็เป็นทุกข์ไว้แล้วกลัวบ้านจะพังกลัวนั่นจะเสียหายนี่เขาเรียกว่าวิตกกังวลไอ้ความวิตกกังวลนี่มันเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของคนเราเขาเรียกว่าวิตกจริตคนเราบางคนชอบวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆที่เป็นทุกข์มันก็ทุกข์สองเรื่องทุกข์กับเรื่องที่ยังไม่มาถึงทุกข์กับเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วเรื่องบางเรื่องมันพ้นไปแล้วเก็บเอามาคิดแต่เป็นทุกข์ลูกตายไปนานแล้วยังคิดอยู่เป็นทุกข์กับลูกตายของหายไปนานแล้วก็มาคิดในกลุ้มใจอะไรมันผ่านไปแล้วเอามานั่งคิดให้กลุ้มใจมาเรื่องอะไรที่ไปเก็บเรื่องอย่างนั้นมาคิดในกลุ้มใจเนี่ยนี่มีอยู่ไอ้เรื่องบางเรื่องยังไม่มาถึงหวาดกลัวกังวลว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็มีความมีตกกังวลด้วยประการต่างๆไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันทำมาหากินนอนก็ไม่หลับเพราะมีความทุกข์มีปัญหากับเรื่องนี้ทำให้ยุ่งใจด้วยประการต่างๆนี่ก็เป็นความผิดของเราเองคือเราเอาใจไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเรียกว่ามีอุปาทานเกิดขึ้นในสิ่งนั้นอะไรก็มันก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นอยู่ตามปกติแต่ว่าเราไปยึดถือในสิ่งนั้นเข้าไม่ตกกังวลกับสิ่งนั้นจนกระทั่งว่านอนไม่ได้หลับไม่ลงเพราะจิตมันคิดมากคนที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่าจิตคิดมากประสาทมันทำงานหนักพักไม่ได้พักได้ผลเลยอาการมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ถ้าหากว่าเราคิดได้มีปัญญาเสียบ้างในเรื่องนั้นนะเช่นคิดว่าถ้าอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดตามสภาพของมันธรรมชาติมันก็ต้องเกิดตามสภาพอย่างนั้นเรากลัวมันก็เกิดเราไม่กลัวมันก็เกิดเพราะเรื่องมันจะเกิดแล้วผ ความกลัวกับความไม่กลัวนี่อันไหนมันดีกว่ากันกลัวนี่มันเป็นทุกข์ถ้าไม่กลัวมันก็ไม่เป็นทุกข์อะไรเลือกเอาข้างไหนเลือกเอาข้างทุกข์หรือข้างไม่ทุกข์มันก็ควรจะเลือกเอาข้างไม่ทุกข์อย่าไปเลือกเอาข้างเป็นทุกข์นั่งกลุ้มใจถ้าเราจะกลุ้มใจก็เหตุการณ์อย่างนั้นมันก็ต้องมีอยู่เป็นอยู่มันเลือกไม่ได้มันเปลี่ยนไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเรามีบ้านอยู่หลังก็อยู่กันมาสะดวกสบายเป็นปกติไม่มีอะไรแต่ต่อมาคนก็มีสตางดินก็อยู่ตรงนั้นเขาก็จะมาสร้างตึกสูงใต้บ้านเราอันนี้เมื่อสร้างตึกก่อสร้างเนี่ยมันก็พวกไอ้พวกก่อสร้างพวกช่างทั้งหลายมันไม่ค่อยระมัดระวังอะไรมันจะลงบนหลังคาใครมันจะทำอะไรให้เสียมันไม่ค่อยคิดถึงเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้จุดนั้นมันก็ไม่สบายใจเป็นปัญหารำคาญเขาทำงานกลางคืนก็กลัวไปว่าอะไรมันจะพังลงมาใส่หลังคาบ้านให้เรานอนในบ้านเดี๋ยวมันทับเรามันจะถึงแก่กรรมไปแล้วต่างๆเป็นทุกข์นอนไม่หลับมีปัญหานี่ในตัวอย่างให้ง่ายเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอันนี้ถ้าหากว่าเราไปไหนไม่ได้คือมันต้องอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปอาจจะย้ายไปอยู่อื่นมันก็ไปไม่ได้เพราะว่าอยู่มานานแล้วไอ้ก่อสร้างนี่มันมาทีหลังแต่พูดกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าการพูดสมัยนี้มันอยู่ที่ในหลวงด้วยแต่เอาในหลวงก็ไปเกี่ยวข้องมากแล้วมันก็ได้เปรียบอะไอ้คนที่ในหลวงมีน้อยมันก็เสียเปรียบเป็นเรื่องธรรมดาพูดไม่ดังถ้ามีในหลวงหนาหนานี่พูดดังเสียงโค้งถ้าไม่มีในหลวงเสียงมันไม่ค่อยดังมันก็เป็นปัญหาเราจะไปเป็นถ้อยร้อยความกับคนเหล่านั้นเขามีพวกมีอิทธิพลเสียงของเรามันน้อยมันไม่ขึ้นมันก็ลำบากเราก็ต้องอยู่ต่อไปทีนี้มาเราจะต้องอยู่ต่อไปนี่เราจะอยู่อย่างไรอยู่ให้เป็นทุกข์หรืออยู่ให้ไม่ต้องเป็นทุกข์อยู่ไม่ให้เป็นทุกข์ได้ไหมต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะว่าอยู่ไม่ให้เป็นทุกข์ได้ไหมได้พระท่านสอนว่าได้อยู่อย่างไรไม่เป็นทุกข์ก็ต้องปรุงลงไปเสียว่าอะไรมันจะเกิดก็ขอให้มันเกิดไปตามเรื่องของมันฉันอยู่มาจนป่านนี้แล้วอายุขนาดนี้แล้วถ้ามันจะเกิดเจ็บเกิดตายเราก็ไอ้สั่งตึกหลังนี้ก็ขอตามใจมันจะยอมมันจะยอมมาแล้วก็หมดเรื่องมันไม่มีเรื่องไอ้ที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเรายังไม่ยอมไม่ยอมที่จะรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเราไม่ยอมรับมันก็เป็นทุกข์คราวนี้เรามาเอ้าอะไรมันจะเป็นก็เป็นไปอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดไปฉันอยู่อย่างเนี้ยยอมรับทุกอย่างถ้าเรายอมรับทุกอย่างใจมันก็เบาสบายไม่ต้องกลัวก็รับเสร็จแล้วอะไรมันจะตกลงหัวก็มันตกลงไปจะตกก้อนน้อยหัวไม่แตกแต่ตกก้อนใหญ่หัวแตกหมดลมหายใจก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าอยู่มานานนะอายุปูนี่แล้วจะอยู่ต่อไปถึงไหนก็ไม่รู้ว่ามีอะไรจะเกิดก็ยอมมันมันก็มาสบายเพราะเรายอมแล้วเวลาจะหลับจะนอนก็อย่าไปคิดถึงนอนเฉยๆไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นอนเสียงตึงตังโผงผางมันก็ดังไปตามเรื่องข่าวหูซ้ายออกหูขวาอย่าเก็บไว้เสียงที่มันเข้าหูแต่เราไม่เก็บมันก็ผ่านไปอารมณ์ต่างๆที่มากระทบตัวเราเข้ามาทางตาบ้างทางหูทางจมูกทาง
1: เลี้ยงทางกายทางใจถ้าเราไม่เก็บมันก็พ้นไปเท่านั้นเองตอนนี้เรามันชอบเก็บชอบเปิดกระเป๋าเก็บไว้หรือว่าเอาตะกร้ามารับเก็บอารมณ์เก็บไว้เก็บออกมาคิดแต่มันยุ่งอกยุ่งใจก็เป็นทุกข์อันนี้อย่าเก็บมันปล่อยมันไปเสียมันอะไรผ่านมาก็ผ่านไปทำในใจว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแล้วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเราไม่ยอมไม่ดับไม่ยอมไม่ดับก็เอามาปรุงแต่งไว้ในใจของเรานั่งคิดนั่งนึกในเรื่องนั้นต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ยอมไม่มันดับธรรมชาติมันดับแล้วแต่เราไม่ยอมเราเก็บมาไว้ในอารมณ์นี่เขาเรียกว่าอุปาทานคือเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นไว้เอามาคิดมากองต่อไปเป็นปัญหาต่อไปไม่เป็นอันกินอันนอนนี่มันอยู่ที่เราทุกตัวนี้มันอยู่ที่เราก็ไปเก็บอารมณ์ให้เราหัดปล่อยหัดวางจ้ะวางจะบ้างถือไว้มันหนักวางจะบ้างอย่าไปถือมือถือไม่เป็นไรแต่ใจมันถือใจไปเก็บเอามาคิดมานึกอยู่ตลอดวันตลอดเวลาตื่นขึ้นก็คิดหลับก็ไม่ต้องคิดสบายหน่อยไอ้ตรงหลับก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอตื่นขึ้นเอาคิดอีกละคิดอย่างนั้นมองเห็นตึกมันเดี๋ยวมันจะพังลงมาบนบ้านกูแต่คิดอย่างนั้นมันก็เป็นทุกข์แต่คิดว่าเออบ่อยๆมันจะพังลงมาสักทีเนาะมันจะได้หมดเรื่องหมดราวกันเสียทียอมรับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็สบายใจไม่มีอะไรถ้าเรายอมรับแล้วมันก็สบายใจนั่งยิ้มได้แม่เมื่อมีไฟมาที่เขาบอกว่ายิ้มได้เมื่อไฟมาก็เรายอมรับว่ามันจะเกิดก็เกิดเราไม่กลัวอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างมากก็แค่ตายไม่มากไปกว่านั้นเป็นมากกว่าถึงจะตายแต่ละนี่คิดตรงไปรับมันซะแล้วมันก็สบายใจเรื่องอะไรก็เหมือนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเรายอมรับสถานการณ์แล้วก็ยอมอ่ะสุดแล้วแต่ธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตของเราเราไม่ต้องวิตกกังวลกับสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วสบายใจมันไม่มีปัญหาคราวนี้บางทีมันมีอะไรเกิดขึ้นในใจความต้องการในเรื่องอะไรต่างๆสวนได้น้ำได้อะไรต่ออะไรมันคิดขึ้นตามเรื่องของมันตามอารมณ์เห็นก่อนเดินเขามีบ้านหลังใหญ่แม้ฉันอยากจะมีบ้านหลังใหญ่มากเห็นเขามีรถคันใหญ่ๆโอ้ฉันอยากจะมีรถคันใหญ่ๆอย่างนั้นมากเห็นเขามีเครื่องประดับประดาโรงรังไปตั้งเนื้อตั้งตัวแม้ฉันอยากจะมีกับเขาบ้างเราเรียกว่าเพ้อฝันในเรื่องที่จะมีจะได้ความคิดเพ้อฝันอย่างนี้มันก็เป็นอันตรายแก่สุขภาพจิตคิดบ่อยๆมันไม่ได้ก็ไม่สบายใจลงโทษตัวเองว่าเออฉันนี่เกิดมาอาภัพไม่มีเหมือนเขาไอ้ความจริงก็พอใช้แล้วแต่ใจมันทะเยอทะยานอยากจะมีอะไรอะไรเพิ่มขึ้นอันนี้ลองตั้งปัญหาถามตัวเองว่าจะเอาไปทำอะไรนักหนาเอาเงินไปทำอะไรเอาบ้านไปทำอะไรเอาเครื่องประดับร่างกายไปทำอะไรมันจำเป็นอะไรแก่ชีวิตนักหนาที่จะต้องมีสิ่งนั้นจะต้องมีสิ่งนี้ไอ้ความสุขความสบายที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่อะไรความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เราพอใจเท่านั้นเองเราพอใจแล้วมันก็สบายมีนาฬิกาอยู่เรือนนึงมันก็เดินใช้ได้พอใจมันก็สบายใจแต่ถ้าไปเห็นใจเข้ามา

0: นาฬิกาดีกว่านี่ไหมกูอยากมีอย่างนั้นมาแต่มันยังมีไม่ได้พอเห็นนาฬิกาอย่างนี้ใจมาคิดอย่างนั้นก็เป็นทุกข์อ่ะมาเรื่องอะไรหาความทุกข์ให้แก่ตนเองมาเรื่องอะไรก็พอใจในเรือนนี้ใช้ก็แล้วกันฉันมีเรือนนี้ก็ใช้ได้แล้วมันยังใช้ได้อยู่ดูเวลาแล้วมันก็ยังใช้ได้อยู่พอใจสันตุถีปรมังสนังพระพุทธเจ้าบอกว่าสันตุถีปรมังสนังความพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้อยู่ในขณะนั้นเป็นความเป็นทรัพย์อย่างยิ่งยอดทรัพย์มันอยู่ที่เราพอใจถ้าเราพอใจแล้วไอ้สิ่งนั้นมันเป็นทรัพย์อย่างยิ่งของเราเป็นทรัพย์มีค่าแก่ชีวิตของเราให้มีเต็มบ้านเต็มเรือนแต่เราไม่พอใจก็เป็นทุกข์ไม่มีความสุขความสบายเลยแม้แต่น้อยไม่สบายสองคนตาญาอยากจะได้ทรัพย์มากๆเลยวิงวอนกับเทพเจ้าเทพเจ้าถามว่าต้องการอะไรต้องการเงินมากๆเสียพระเจ้าว่าเอากลับบ้านฉันจะให้เงินพอไปกลับไปถึงบ้านเงินมันก็ตกลงมาเป็นเงินตกลงมาจนท่วมตัวคนนั้นตกลงมาจนท่วมบ้านท่วมเรือนหายใจไม่ออกตายเลยเงินตกลงมาท่วมตัวจนตายหายใจไม่ออกความต้องการมันมากไปจนเงินเต็มไปหมดหายใจไม่ออกพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าให้ฝนตกลงมาเป็นกาปณะก็ไม่ทำให้คนเป็นสุขได้ฝนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองก็ไม่ทำให้เราเป็นสุขได้ถ้าเรายังไม่พอใจแต่ถ้าเราพอใจมันก็มีความสุขความสุขแล้วเพราะเราพอใจพระราชาองค์หนึ่งท่านไม่มีความพอใจในความเป็นอยู่ของท่านอยากได้ความสุขยิ่งๆขึ้นไปกว่านี้อีกก็ถามอำมาตย์ว่าฉันจะอยากได้ความสุขมากกว่านี้จะทำยังไงอำมาตย์บอกว่าต้องไปเที่ยวถามใครๆต่อใครดูว่าเขามีความสุขบ้างไหมถ้าพบใครมันมีความสุขแล้วเอาเสื้อคนนั้นมาสวมใช่แล้วมันจะได้มีความสุขพระราชาก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเจ็บบาดหน่อยเลยก็ไปเที่ยวถามใครต่อใครเยอะแยะเที่ยวใครถามว่าเป็นสุขดีไหมโอ้ยยุ่งยุ่งปาสีมันเพิ่มยุ่งไปแล้วนี่แต่ใครก็ยุ่งใช่ไหมแหละก็ไปเจอจ่าแขกคนหนึ่งกุดดินอยู่ในนาถามว่าเป็นไงสบายดีไหมสบายมากเจอเขาแล้วเดี๋ยวว่าเจอคนมีความสุขเขาแล้วแต่อำมาตย์บอกว่าถ้าเจอคนมีความสุขให้เอาเสื้อคนนั้นมาสวมไอ้คนมีความสุขไม่มีเสื้อแต่งตัวชุดวันเกิดร้อนจอนปวดจีนเหงื่อไหลไกลย้อนไอ้จะให้มีความสุขได้ยังไงเพราะว่าไม่มีเสื้อจะสวมแต่พระราชาก็ได้ปัญญาได้ความรู้ว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อไม่ได้อยู่ที่วัตถุเครื่องประกอบแต่มันอยู่ที่ความพอใจเท่านั้นเองตาแก่คนนั้นแกพอใจขุดดินพอใจขุดเรื่อยไปขุดไปต่ออุตวันเวลาเท่าไรขุดเรื่อยไปทำงานด้วยความพอใจแกก็มีความสุขพระราชาก็ได้ปัญญาความสุขไม่ได้อยู่ที่เครื่องประกอบที่เป็นวัตถุแต่มันอยู่ที่เราพอใจหรือไม่และตั้งแต่นั้นพระราชาก็สบายใจไม่ต้องแสวงหาความสุขต่อไปเพราะความจริงก็มีอยู่พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วพระราชาแต่ว่าจิตมันยังฟุ้งซ่านยังอยากจะมีอะไรต่ออะไรต่อไปอะไรแต่เราคิดจะว่าเอ้ก็เท่านี้ก็พอแล้วเช่นว่าเรากินนี่จะกินสักเท่าไหร่กินไม่เท่าใดมันก็อิ่มแล้วนุ่งห่มสักกี่ชุดบ้านเรือนี่จะอยู่จะนั่งจะนอนนี่จะเอากว้างเท่าไรไอ้ที่นอนจริงๆมันก็นิดเดียวค่าตัวเนี่ย แล้วก็นอนก็กว้างสักศอกแม่เตียงมันกว้างขนาดนี้ก็ไม่ได้นอนเต็มเตียงถ้านอนเต็มเตียงก็กลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปแต่ว่ามันก็นอนไม่หลับเลยเพราะก็ผอมใจเลยไม่ได้นอนใต้เตียงมันนอนนิดเดียวรถยนต์ก็นั่งนิดเดียวคันเล็กก็ไปถึงได้คันใหญ่ก็ไปถึงได้ไม่เท่านั้นแหละแต่ว่าความแข่งขันกันในวัตถุมันมีมากอยากอวดนั่นเองไม่ใช่อะไรอวดมากอวดมีอวดความเป็นเศรษฐีอวดไปอวดมาก็เป็นการอวดความจนไปเศรษฐีที่มีเงินมากๆก็ยังเป็นคนจนอยู่จนก็มันไม่พอไม่ใช่อะไรจนก็ไม่พอจนมันมีสองอย่างจนไม่มีกับจนไม่พอคนบางคนจนก็ไม่มีแต่บางคนจนเพราะมันไม่พออ่ะมันก็เป็นทุกข์ต้องให้จำใจให้สบายให้มีความยังรักทางเจนาทุกสัพพังได้สิ่งใดก็พอใจด้วยสิ่งนั้นนั่นเป็นความสุขมีความสันโดษมีความพอใจก็เป็นสุขแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรเราก็ทำงานทำงานก็ทำให้เป็นสุขอย่าทำให้เกิดเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนทำไปตามหน้าที่ที่เราจะต้องทำก็ใจสบายมันเป็นอย่างนี้วันนี้เป็นวันดับก็ดับความทุกข์ดับความเดือดร้อนใจดับอะไรอะไรจะบ้างดับไฟกิเลสไฟทุกข์ที่มันมาเผาร้อนอยู่ในใจให้สงบให้เย็นจึงจะเป็นการถูกต้องวันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอจะตีว่าแต่เพียงเท่านี
1: ้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาตั้งแต่เริ่มต้นปีจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็เป็นเวลาปลายปีแล้วเราลองมาคิดกันดูว่าระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างส่วนที่เป็นกุศลมีประมาณเท่าใดส่วนที่เป็นอกุศลมีประมาณเท่าใดและสิ่งนั้นมาเกิดขึ้นแล้วมันให้อะไรแก่เราเป็นเรื่องที่ควรจะได้นึกทบทวนตั้งแต่วันอาทิตย์แรกของปีจนกระทั่งถึงอาทิตย์สุดท้ายของปีพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเราก็จะได้รู้จักตัวของเรามากขึ้นคือรู้ว่าตัวเรานี้มีสภาพอย่างไรมีความคิดมีความเห็นในรูปใดมีการกระทำในรูปใดมีอะไรลดลงไปบ้างหรือมีอะไรคงอยู่เท่าเดิมเป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนพิจารณากันให้ละเอียดเพื่อจะได้รู้ว่ายังมีส่วนใดที่ยังไม่ได้ทำมีส่วนใดที่เราทำสมบูรณ์แล้วส่วนใดที่สมบูรณ์แล้วก็รักษาไว้ต่อไปส่วนใดที่ยังไม่ได้ทำยังบกพร่องอยู่ก็ต้องทำให้เต็มขึ้นในส่วนนั้นถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในการศึกษาในการปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้เราทั้งหลายได้เอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันธรรมะที่เราได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นเครื่องช่วยให้เราปลอดภัยหรือเรียกว่าเป็นหลักประกันสำหรับชีวิตให้เราอยู่รอดปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเป็นเรื่องที่เราควรจะได้สนใจศึกษานำเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน ว่าจะได้มีการก้าวหน้าในการเป็นการอยู่ตามสมควรแก่ฐานะเพราะว่าหน้าที่ของเราที่เป็นพุทธบริษัทมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่ที่จะศึกษาหลักธรรมคำสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามความรู้ความเข้าใจนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้มีการปฏิบัติเพื่อทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญของความเป็นพุทธบริษัทที่เราจะต้องทำเป็นสิ่งที่จะต้องทำไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียกว่าควรกระทำแต่ว่าต้องทำมันบังคับอยู่ในตัวให้เราต้องปฏิบัติทำไมจึงต้องปฏิบัติเพราะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันก็เราทุกคนนั้นต้องการหรือไม่ในเรื่องนี้ลองพิจารณาโดยความเป็นธรรมแล้วเราก็ตอบตัวเราเองได้ว่าเรามีความต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจด้วยประการต่างๆการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจได้นั้นก็ต้องอาศัยปฏิบัติธรรมะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะเราจะพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้อย่างไรจึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำหน้าที่ที่จะต้องศึกษาให้เกิดปัญญาหน้าที่ต่อไปก็คือปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบส่วนผลอันจะเกิดขึ้นแก่เรานั้นไม่ต้องวิตกกังวลเพราะผลมันเป็นตัวที่จะเกิดขึ้นจากเหตุที่เราได้ทำไว้เมื่อเราทำเหตุให้พ้นทุกข์ผลก็เป็นความพ้นทุกข์ถ้าเราทำเหตุให้มีความทุกข์เราก็ต้องมีความทุกข์เหตุกับผลมันสัมพันธ์กันหนีกันไม่พ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำเหตุอันใดผลอันนั้นก็จะเกิดขึ้นแก่เราเราหนีจากผลนั้นไปไม่ได้เป็นอันขาดเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องสร้างผลก็สร้างเหตุเมื่อเราสร้างเหตุแล้วผลมันก็เกิดตามมาไม่ต้องวิตกว่าจะได้หรือไม่ได้มันได้อยู่ในตัวคนบางคนยังวิตกกังวลอยู่ว่าเราทำอย่างนั้นแล้วจะได้หรือไม่ทำอย่างนี้จะได้หรือไม่ยังมีความวิตกกังวลอยู่อย่างนี้เพราะยังไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลถูกต้องถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุผลถูกต้องแล้วเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะผลเกิดจากเหตุเหตุก่อให้เกิดผลเมื่อเราทำเหตุอันใดเราก็จะได้รับผลอย่างนั้นผลนั้นเป็นของเราไม่ไปไหนเราจะได้รับผลนั้นทันทีเมื่อเราทำเหตุให้เกิดผลอย่างนั้นอันนี้เป็นหลักธรรมดาที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงไว้ตลอดเวลาที่พระองค์ยังดำรงพระชนอยู่เราเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ก็ควรจะมีความเชื่อมั่นในหลักการที่พระองค์ได้แสดงไว้แล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติกิจในชีวิตประจำวันเพื่อทำตัวเราให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่อไปปัญหาอาจจะเกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นคืออะไรอันนี้อาจจะเป็นปัญหาแก่ญาติโยมทั้งหลายอยู่มากเหมือนกันเคยไปแสดงธรรมกับเด็กไม่ใช่เด็กเล็กแต่ว่าเป็นเด็กใหญ่ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมะเขาก็ลุกขึ้นยกมือถามปัญหาเขาถามปัญหาว่าเมื่อท พราะมันหิวอยู่จะปฏิบัติธรรมะได้อย่างไรอันนี้แสดงว่าเด็กคนนั้นยังไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมะคืออะไรเขาอาจจะเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมะคือการไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวเงียบๆเขาอาจจะนึกในรูปอย่างนั้นเขาไม่เข้าใจในเรื่องนี้เลยก็ตอบให้เขาเข้าใจว่าเพราะท้องอยู่นั่นแหละเราจึงต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดการอิ่มท้องเพื่อให้มีสิ่งที่เราจะกินจะใช้ในชีวิตประจำวันเพราะการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นทำได้ทุกคนทุกหน้าที่ทุกเวลาทุกเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเอาธรรมะเข้าไปใช้ได้ทั้งนั้นเช่นคนอยู่ครองบ้านครองเรือนเราต้องปฏิบัติธรรมชั้นเบื้องต้นโดยการทำมาหากินทำหน้าที่การงานอันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเป็นชาวนาก็ต้องรู้ว่าเรามีหน้าที่ทำนาเป็นชาวสวนก็ต้องรู้ว่าหน้าที่คือทางการทำสวนเป็นคนค้าขายก็ต้องรู้ว่าหน้าที่เราคือการค้าขายเป็นข้าราชการก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติราชการให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดีอันนี้ก็เป็นหน้าที่หน้าที่ก็คือตัวธรรมะธรรมะก็คือหน้าที่เพราะว่าธรรมะนี่หมายถึงหน้าที่ด้วยเราทำหน้าที่ใดก็เรียกว่าเราประพฤติธรรมอยู่ในหน้าที่นั้นนั้นชาวนากำลังไถนาอยู่ก็เรียกว่าเขาประพฤติธรรมอยู่แล้วชาวสวนกำลังยื่นอยู่กับพืชในสวนก็เรียกว่าเขาประพฤติธรรมอยู่คนค้าขายกำลังขายของแก่คนที่เข้ามาซื้อก็เรียกว่าเขาประพฤติธรรมอยู่ข้าราชการนั่งปฏิบัติงานตามหน้าที่ก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมคนทุกคนต้องประพฤติธรรมด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่ประพฤติธรรมก็จะไม่มีอะไรกินอะไรใช้ชีวิตจะไม่มีค่าไม่มีราคาแต่พอเราประพฤติธรรมเข้าสิ่งทั้งหลายก็จะเกิดเราเช่นเราหว่านพืชเราก็ได้กินผลมันเราทำอย่างใดเราก็ได้อย่างนั้นทุกคนที่ทำงานตามหน้าที่ก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอยู่แล้วในส่วนนั้นนั่นส่วนหนึ่งจึงควรจะเข้าใจในเรื่องนี้ไว้ว่าการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือทำงานในหน้าที่นั้นเราอาจจะทำงานด้วยความไม่สบายใจก็ได้เพราะถูกบังคับให้ทำเราอาจจะทำอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายในหน้าที่นั้นอาจจะคิดขึ้นว่าแม้ทำทุกวันทุกวันเมื่อไรมันจะจบกันเสียทีนะเมื่อไรมันจะหมดเรื่องกันเสียทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดในรูปอย่างนั้นก็แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาในการทำงานไม่มีปัญญาในการทำงานเราก็ทำงานด้วยความเป็นทุกข์ทำอะไรก็เป็นทุกข์มาดูชื่นกระมวดอยู่ตลอดเวลาหนักอกหนักใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นๆการที่เราทำอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่ายังไม่ได้ใช้ธรรมะในขณะปฏิบัติงานเพียงแต่ได้ทำงานตามหน้าที่แต่ว่าเราไม่มีธรรมะกำกับจิตใจเราจึงมีความทุกข์มีความเบื่อร้อนใจในการทำงานนั้นๆแล้วก็เบื่อหน่ายซึ่งในสมัยนี้เขาเรียกกันว่ามันเซ็งทำงานมากมากบ่อยๆในหน้าที่เดียวมันก็เกิดเซ็งขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะทำงานในหน้าที่นั้นนั้นมีคนเคยถามอาตมาบ้างเหมือนกันถามว่าไปเทศบ่อยๆไปเทศทุกวันนี่ไม่เบื่อบ้างหรื ไม่เหนื่อยในการที่จะไปเที่ยวบ้างหรือก็ตอบเขาตามความรู้สึกที่เป็นอยู่ในใจคือตอบตามความจริงเนี่ยไม่ใช่แค่ตอบตอบตามความจริงว่าก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ยังไม่เบื่อหน่ายในการที่จะไปปฏิบัติงานนั้นๆในท้องที่นั้นในจังหวัดนั้นสุดแล้วแต่ญาติโยมเขาต้องการให้ไปก็ได้ไปทำอยู่ตามหน้าที่ยังไม่มีเบื่อหน่ายอะไรเขาก็ถามต่อไปว่าทำไมจึงไม่เบื่อหน่ายผมนี่ทำงานอย่างนี้มานานแล้วเบื่อเต็มทีแล้วแต่มันเลือกไม่ได้เพราะถ้าเลือกมันไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะใช้อย่างนี้เรียกว่าทำงานด้วยความจำใจทำงานแบบนี้มันก็เป็นทุกข์จนตายไม่มีทางจะมีความสุขกับเขาได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำงานโดยไม่ให้ต้องเป็นทุกข์ให้มีความสบายใจในงานที่เรากระทำอยู่ตลอดเวลาเราจะคิดอย่างไรเพื่อให้มีจิตใจสบายไม่เกิดความเหนื่อยหน่ายในงานนั้นนั้นอันนี้ก็ต้องใช้หลักธรรมะอีกเหมือนกันหลักธรรมะข้อหนึ่งที่เราควรนำมาใช้ก็คือเรื่องความสันโดษภาษาบาลีเรียกว่าสันตุที่พระพุทธภาษิตมีอยู่บทหนึ่งว่าสันตุที่ประมังคนังแปลว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งพระองค์ก็กำชับว่ายังรับตังเตนะสุทัพพังได้สิ่งใดพึงพอใจด้วยสิ่งนั้นได้สิ่งใดก็พึงพอใจด้วยสิ่งนั้นเป็นหลักการที่จะทำให้เรามีความสุขใจมีความสบายใจเรียกว่าเป็นความสันโดษในอันที่กล่าวว่าได้สิ่งใดพอใจด้วยสิ่งนั้นมันหมายถึงทุกอย่างเช่นเราได้งานที่จะทำมันเป็นเรื่องอะไรก็ทำเขาบอกให้เราทำในเรื่องอะไรเราก็มีความพอใจในเรื่องนั้นไม่มีความรู้สึกอึดอัดขัดใจหรือว่าไม่พอใจในงานที่เรากำลังจะทำอยู่แต่เรายิ้มรับด้วยอารมณ์สดชื่นพอก็บอกว่าทำนั้นหน่อยเถอะเรายิ้มรับเราก็มีความสุขแต่ถ้าเขาบอกว่าไปเที่ยวทำนั้นหน่อยเรานึกแม้จะแหมใช่หรือแล้วเราก็ไม่สบายใจแม้ว่างานมันเบาเราก็รู้สึกหนักงานใกล้ๆเราก็รู้สึกว่ามันไกลมันเป็นอย่างนี้เพราะเรื่องไม่พอใจไม่มีความสันโดษในสิ่งที่เกิดขึ้นจากพ่อหน้าเราก็เป็นทุกข์ทำไมเราจึงหาเรื่องให้เป็นทุกข์ไม่ควรที่จะหาเรื่องอะไรมาทำให้เราเป็นทุกข์แต่เราควรจะหาเรื่องให้เราสบายใจอยู่ในที่ไหนเกี่ยวข้องกับอะไรควรจะอยู่ด้วยความสบายใจจำไว้เป็นหลักว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องอยู่ด้วยความสุขใจถ้าอยู่ด้วยความทุกข์ใจเขาไม่ชื่อว่าเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าศิษย์แท้ของพระพุทธเจ้าต้องมีความสุขใจอยู่ตลอดเวลาอย่ามีความทุกข์อย่ามีความแบกร่มใจในปัญหาอะไรๆต่างๆแต่ว่ามีความสุขมีความสดชื่นรื่นเริงอยู่กับเรื่องที่เรากำลังจะทำนั่นอยู่ตลอดเวลาขณะที่จิตใจเรามีความสุขสดชื่นรื่นเริงอยู่กับเรื่องที่เราจะทำนั้นเราจะมีความปีติปราโมทย์เกิดขึ้นในใจภาษาธรรมะเรียกว่าปีติคือความอิ่มอยู่ในใจปราโมทย์ก็หมายความว่าชุ่มชื่นอยู่ในใจตลอดเวลามีความอิ่มใจมีความชุ่มชื่นใจในสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นหน้าที่ที่เราควรจะกระทำแล้วก็เป็นกิจของพุทธบริษัท คือมีปีติปราโมทย์อยู่ในเรื่องนั้นไม่มีอารมณ์หงุดหงิดรุนแรงด้วยปัญหาอะไรต่างๆญาติโยมทั้งหลายเคยมีอารมณ์หงุดหงิดหรือไม่อึดอัดใจหรือไม่เมื่อมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราถ้าเรารู้สึกอึดอัดใจเราเหนื่อยหน่ายไม่พอใจในสิ่งนั้นนั่นแสดงว่าคุณธรรมในใจของเรายังไม่เพียงพอสติปัญญายังไม่พอท่องบอกไว้ยังจะจัดปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ยังเจาะปัญหาให้ลึกลงไปไม่ได้มองอะไรแต่เพียงผิวเผินภายนอกแล้วก็มีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจอันนี้ไม่ถูกต้องไม่สมกับความเป็นพุทธบริษัทซึ่งเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสอยู่ในจิตใจกลายเป็นผู้ไม่รู้อะไรไปกลายเป็นผู้ไม่ตื่นด้วยสติปัญญาไปแล้วก็มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นไม่สมศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธบริษัทผู้นั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าผู้เป็นพุทธบริษัทเคยแวดล้อมพระพุทธเจ้าต้องไม่มีใจอย่างนั้นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นฝนจะตกฟ้าจะร้องแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นจะพ่อหน้าเราก็รักษาสภาพจิตใจของเราให้สงบมั่นคงเป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าเป็นพุทธะแท้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแท้อยู่ตลอดเวลาจิตเราควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในเบื้องต้นมันอาจจะยังไม่เป็นอย่างนั้นก่อนเพราะยังไม่ได้ฝึกฝนยังไม่ได้อบรมตัวเองสติยังไม่สมบูรณ์ปัญญายังไม่สมบูรณ์ยังมองเห็นอะไรไม่ถูกต้องยังเจาะลงไปไม่ตลอดแทงลงไปไม่ตลอดในเรื่องนั้นจึงมองดูเพียงคลุมเครือผิวนอกไม่ได้รู้ไปถึงแก่นแท้ของมันจึงยึดถือในสิ่งนั้นแล้วทำให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความแดดร้อนเราจึงหมั่นเจาะสิ่งนั้นลงไปให้ลึกมองให้ตลอดลงไปว่าสิ่งนั้นคืออะไรเรียกว่ามองตั้งแต่เรื่องกับที่จนเข้าไปถึงเกณฑ์แล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรควรที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรเราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความเข้าหรือควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญาถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งใดด้วยอำนาจความเข้าเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นแต่ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดด้วยปัญญาเราก็จะไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะปัญญามันเป็นเครื่องมือให้เราเจาะลึกลงไปในสิ่งนั้นจนรู้ว่ามันคืออะไรเกิดจากอะไรเป็นไปอย่างไรจะแตกดับไปเป็นในรูปใดเรามองตลอดหมดมองตลอดสายเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องค่อยๆก้าวไปโดยลำดับต้องมันพิจารณาเรื่อยๆไปจนกระทั่งใจของเรามีสภาพเช่นนั้นถ้าเรามองอะไรคิดอะไรไม่เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอันใช่ได้จิตใจเราดีแล้วหรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวในวงสาคนาญาติของเราเราก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจถ้าเรารู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามสภาพที่เป็นจริงเราก็อยู่ด้วยอาการสงบไม่ขึ้นไม่ลงกับสิ่งเหล่านั้นเวลาได้ก็ไม่ดีใจเวลาเสียเราก็ไม่เสียใจถ้าเรามีปัญญารู้ชัด

ใจอยู่ตลอดเวลาเราจะไปจับเอาน้ำตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นสิ่งเที่ยงแท้ถาวรมันก็ไม่ได้ฉันใดในเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกันมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่นานหรือเปล่าเราลองพิจารณาก็จะมองเห็นด้วยปัญญาว่าหาได้ตั้งอยู่นานไหมมันเพียงแต่ผ่านมาแล้วก็พ้นไปผ่านมาแล้วก็พ้นไปลอยคล้ายกับเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเมื่อกระบวนรถต่างๆก็ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้สักกี่กระบวนที่รถมันผ่านสถานีนั้นๆฉันใดในชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นผ่านไปเกิดขึ้นผ่านไปบางทีมันก็เป็นเรื่องความรักบางทีก็เป็นเรื่องความชังบางทีก็เป็นเรื่องทำให้เราดีใจแต่บางทีก็มีเรื่องทำให้เราเศร้าใจแล้วมันก็ผ่านไปนะผ่านไปทั้งนั้นแต่เราไม่ยอมให้มันผ่านเราเปิดปากถุงไว้ให้มันตกลงไปในถุงใจของเราแล้วเราเก็บมันไว้เป็นอารมณ์ที่เก็บไว้ในใจแล้วเอามานั่งคิดให้เกิดความสุขความทุกข์ความเศร้าโศกความไม่เสียใจอะไรต่างๆจนตัวไม่เป็นตัวเองมานั่งคุ้นคิดแต่เรื่องให้ยุ่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เพราะเราไม่เข้าใจเรื่องนั้นถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เราใช้ความคิดอ่านให้ถูกต้องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเช่นเรื่องกำเนิดกับเรื่องการขาดทุนเป็นตัวอย่างเราทั้งหลายอาจจะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับคนนั้นกับคนนี้บ้างแล้วเราก็จะรู้สึกว่าบางครั้งเราขาดทุนไปบางครั้งเราก็มีกำไรบางเวลาขาดทุนก็เสียใจเวลามีกำไรก็ดีใจอันนี้เป็นทั่วไปมันเป็นเช่นนั้นคือเมื่อได้แล้วก็ดีใจแต่พอเสียไปก็ต้องเสียใจเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็มีด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเรามีการประกอบอะไรต่างๆก็มีได้มีเสียเวลาได้ก็เกิดเริ่มเจริญใจกับสิ่งที่ได้พอเสียไปก็ใจเหี่ยวใจแห้งอย่างนั้นเป็นการถูกต้องหรือไม่ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทก็ควรจะตอบตามความเป็นจริงว่าไม่เป็นการถูกต้องที่เรามีสภาพเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อดีใจมันก็ขึ้นเสียใจมันก็ลงเรามันขึ้นลงขึ้นลงแบบคนจับต้นไม้ในน้ำคลื่นพัดเวลาเราเกาะไว้กับต้นไม้คลื่นมันพัดพอคลื่นมาลูกก็ขึ้นไปพอลูกนั่นก็ลงไปพอคลื่นมาก็ขึ้นไปน้ำก็จะลงไปคือในรูปอย่างนั้นมันสบายที่ต้นไหนที่ต้องขึ้นขึ้นลงลงกับกระแสคลื่นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราแต่ละคนมันก็มีคลื่นของชีวิตคลื่นสุขคลื่นทุกข์คลื่นได้คลื่นเสียคลื่นดีใจคลื่นเสียใจมันไหลเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจเราก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเรียกว่าเต้นไปตามเรื่องเต้นไปตามเพลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นความสุขหรือไม่ที่เราตุ้มอยู่อย่างนั้นญาติโยมลองคิดดูเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่เป็นความสุขอะไรเพราะว่ามันมีเลือดขึ้นขึ้นลงลงไอ้ที่จะเป็นสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ตรงไหนตรงที่เราไม่ขึ้นไม่ลงกับสิ่งนั้นไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจไม่เสียใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเรามีปัญญารู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแต่เราแต่มันไม่เที่ยง

0: มันอาจจะแตกดับไปเมื่อไรก็ได้เราก็นั่งจ้องดูมันด้วยปัญญาดูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นว่ามันมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเรานั่งดูไปคิดไปด้วยปัญญาเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับจนกระทั่งว่ามันดับไปในที่สุดเมื่อเราพอใจแล้วก็ทำไปตามหน้าที่ขณะทำนั้นใจเป็นสมาธิใจอยู่กับเรื่องนั้นไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นสมรรถภาพทางจิตของเราก็ดีขึ้นการบริหารงานนั้นก็จะเรียบร้อยเป็นไปได้ดีไม่มีความผิดพลาดเสียหายนี่คือความพอใจมันเป็นศิลปะที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าในเรื่องใดในกรณีใดเช่นเราว่านั่งรถไปตามถนนเนี่ยบางทีถนนมันขรุขระเป็นลุ่มเป็นบ่อเราอาจจะนั่งรำคาญใจเป็นทุกข์ว่าถนนมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าคิดผิดคือไม่คิดในทางให้เราชื่นใจสบายใจแต่ถ้าเราคิดไม่ถูกว่าถนนสร้างนานๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้บางตอนมันก็ยังดีแต่บางตอนมันก็ไม่ค่อยจะดีมันขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อมันแตกมันร้าวก็ให้นึกว่ามันก็เจ็บป่วยบ้างเหมือนกันร่างกายเรานี่ก็เจ็บป่วยเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวปวดหัวถนนมันก็ป่วยไม่เหมือนกันการเป็นหลุมเป็นบ่อยางพาราอย่างที่ป่าว่างมันก็แตกสิ่งเงินมันก็แตกอะไรต่างๆก็ยังดีกว่าที่เราจะต้องเดินย่ำไปรถยังดีกว่าเดิมเมื่อมันจะไปกระโดดกระเดกไปบ้างแต่มันก็ยังดีกว่าเดิมเรานึกอย่างนั้นเมื่อเราไปยิ้มกับเหตุการณ์นั้นเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใจเราก็ไม่มีความทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องอื่นอีกก็เหมือนกันสิ่งใดที่เราได้ประสบพบเห็นเราต้องเอาปัญญาเข้าไปจับสิ่งนั้นทันทีมองด้วยปัญญาแล้วก็พอใจในสิ่งนั้นเมื่อเราจะอยู่กับสิ่งนั้นเราก็ควรจะอยู่ด้วยความพอใจจะอยู่กันด้วยความไม่พอใจนี่มันเรื่องอะไรแล้วก็อยู่อย่างชนิดอยู่กับเป็นซึ่งเป็นพิษเนี่ยมันทำให้จิตเราเสื่อมลงไปทุกวันทุกเวลาเป็นพิษแก่จิตใจไม่ควรจะอยู่ด้วยความคิดที่เป็นพิษแต่ควรจะอยู่ด้วยความคิดที่เป็นเครื่องรอบโยนจิตใจของเรามองด้วยสิ่งนั้นด้วยปัญญาด้วยความพอใจสิ่งนั้นก็จะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแก่เราเรามองมันด้วยปัญญาจิตใจก็สบายคลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจในปัญหานั้นนั้นอันนี้เป็นเรื่องช่วยให้เกิดความสุขทางใจเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าจะเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาอยู่ในเรื่องนั้นก็ได้จะเรียนวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่หน้าที่ใดๆมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่กับการงานที่เราทำนั่นแหละต้องใช้มันอยู่ตลอดเวลาใช้เพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจไม่ให้เกิดความร้อนใจขึ้นเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นก็คือการหมั่นพิจารณาศึกษาในเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเราก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้นด้วยปัญญาไว้แยกแยะสิ่งนั้นออกไปให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแน่มันประกอบด้วยอะไรบ้างจึงได้เป็นขึ้นมาอย่างนี้ว่ามันเป็นอยู่ถาวรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นไปชั่วขณะหนึ่งว่ามันก็แตกสลายไปเราก็ต้องพิจารณาถ้าพิจารณาก็จะรู้ว่ามันไม่เ ไม่มีอะไรที่คงทนถาวรเป็นอยู่อย่างนั้นสักหน่อยแต่มันก็เปลี่ยนอยู่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาเราจะไปจับฉวยเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นของเที่ยงว่าเป็นสุขว่าเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เที่ยงคือเปลี่ยนอยู่เรื่อยมันเป็นทุกข์อยู่โดยธรรมชาติมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองเราหลงผิดไปเองเราเข้าใจไขว้สีติดไปนึกว่ามันเที่ยงมันสุขมันมีเนื้อตัวที่ถาวรนี่คือความเข้าใจผิดในจิตใจเราจะไม่เข้าใจผิดอย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้ศึกษาธรรมะแต่เราจะมองสิ่งนั้นด้วยความรู้ชัดเข้าใจชัดตามสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างจริงๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เรียกว่าช่างวิปัสสนาปัญญาเป็นเครื่องมือพิจารณาสิ่งนั้นอยู่สิ่งนั้นมันก็หายไปในกระแสของปัญญามันจะไม่ทำให้เราต้องขึ้นลงๆกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเรารู้ว่ามันคืออะไรมันอยู่ได้อย่างไรและผลที่สุดมันเป็นอย่างไรมันหมุนไปก็แปลว่าถึงที่สุดรอบมันก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของแท้ไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่แท้จริงเราคิดได้อย่างนี้ใจเราก็สบายไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราในบางครั้งบางคราวเราต้องสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเช่นว่าคนในครอบครัวถึงแก่กรรมไปบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างทรัพย์สมบัติสูญหายไปเพราะขโมยมันมาแอบยืมเอาไปเสียบ้างมันแตกมันหักออกไปเสียบ้างอันนี้เลยเป็นเครื่องทดสอบกำลังใจของเราเป็นเครื่องสอบกำลังใจแต่เราไปวัดไปวาไปศึกษาธรรมะไปฟังพระอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศน์อะไรอยู่บ่อยๆถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาทดสอบเราก็ไม่รู้ว่าเราสอบไล่ได้หรือตกเพราะไม่มีข้อสอบผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราควรจะนึกดีใจว่าดีแล้วมีเครื่องทดสอบมีเครื่องทดสอบเราจะได้รู้กำลังใจของเราเองว่ามีสภาพอย่างไรเพราะมีเครื่องทดสอบเช่นสมมติว่าเราอยู่ด้วยกันดีๆในครอบครัวแม่คนหนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุถึงแก่กรรมลงไปถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่ได้ใช้ธรรมะก็ต้องวิตกกังวลมากมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจไม่เป็นอันกินอันนอนทำอะไรก็ไม่ถูกไม่ต้องมันลงไปหมดแล้วเรื่องไม่นึกไม่ขวัญว่ามันจะเกิดมันเกิดขึ้นแก่เราก็งงเป็นไก่ตาแตกไปเลยถ้าเราเป็นอย่างนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ศึกษาธรรมะอยู่บ้างก็แสดงว่าธรรมะยังไม่เข้าไปถึงใจเรายังไม่ได้ใช้ธรรมะอย่างเต็มที่ธรรมะยังช่วยอะไรเราไม่ได้เรายังสอบตกอยู่เพราะเราไม่ได้คิดให้ถูกต้องนี่มันแสดงอยู่ในตัวแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนได้ศึกษาธรรมะมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องธรรมะพอสิ่งนั้นเกิดขึ้นเรานั่งเฉยสภาพจิตเป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่เสียใจไม่อะไรแต่ว่าไม่ว่าเรานั่งเฉยเป็นปกติหน้าตาก็ปกติสภาพจิตก็เป็นปกติไม่มีอะไรกระทบกระทั่งทางจิตใจก็แสดงว่าเรามีความมั่นคงท ันเลยธรรมะที่เราได้ศึกษามานั้นให้ประโยชน์แก่เราแล้วช่วยคุ้มครองสุขภาพจิตของเราให้คงเดิมอยู่แล้วเพราะเราไม่เสียใจในเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นแต่เรารู้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันก็เป็นไปตามเรื่องของธรรมชาตินั่นแหละเราปรุงตกคิดได้แล้วเราก็นั่งเฉยๆมีอารมณ์เป็นปกติทำงานทำการอะไรก็ได้ไม่งงไม่ขาดสติปัญญาแต่เราทำงานทุกอย่างได้เรียบร้อยอันนี้แสดงว่าเป็นผู้มีความมั่นคงทางจิตใจความมั่นคงทางใจเกิดขึ้นเพราะเราได้คิดนึกในเรื่องธรรมะบ้างบ่อยๆคือคิดถึงสภาพความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีแปรเปลี่ยนเมื่อมันก็มีการแตกดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสามเรื่องไม่ว่าอะไรจะเป็นวัตถุสิ่งของเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะพิเศษไปกว่านั้นสิ่งใดเกิดขึ้นแม้ไม่ดับมันก็ไม่ได้มันก็ต้องดับทั้งนั้นเมื่อสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของเรามาดับลงไปถ้าเราเป็นคนทราบซึ่งในธรรมะก็ได้คิดไว้บ่อยๆได้ทำไว้ในใจบ่อยๆทำไว้ในใจบ่อยๆคือหมายความคิดไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่จะคงทนถาวรวันหนึ่งมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเรานึกได้ทำไม่ให้ใจพออะไรมันเกิดขึ้นเราก็รู้กับตัวเองได้ว่ากูนึกแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งพูดในใจไม่ต้องพูดดังๆแต่พูดสอนตัวเองว่ากูว่าแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้เท่าสักวันหนึ่งว่ามันก็เป็นเหมือนที่ว่านั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้เป็นแต่ฉันคนเดียวไม่ได้เป็นแต่ครอบครัวเราครอบครัวเดียวมันเป็นแก่คนทั้งโลกไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนมันก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นว่าเราจะมานั่งร้องไห้ให้เสียน้ำตาทำไมจะมาเศร้าโศกมาเสียใจด้วยเรื่องอะไรที่เราได้เป็นไปอย่างนั้นเพราะเราคิดไม่ได้ไม่เคยคิดไม่โกรธเหมือนกับคนบางคนพูดว่าไม่นึกเลยว่าท่านจะจากไปไม่นึกเลยว่าเขาจะตายนี่แสดงว่าเราไม่ได้ใช้ธรรมะพูดออกไปให้ใครรู้ว่าฉันไม่ได้คิดเรื่องธรรมะเลยเราคิดแต่เรื่องอื่นแต่ไม่ได้คิดเรื่องธรรมะจึงได้มีความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์จนเกินขอบเขตเพราะเราไม่ได้คิดไว้ก่อนเพราะงั้นจึงต้องคิดไว้บ้างเป็นเครื่องเตือนใจตามภาษาธรรมะเขาเรียกว่ามนสิการมนสิการหมายความว่าคิดไว้ในใจคิดไว้ละเอียดรอบคอบไว้ในใจพออะไรเกิดขึ้นเราก็ร้องออกมาได้ว่าโอ้มันเป็นเหมือนกูว่าไม่ผิดเลยมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กลับหัวเราะอยู่ข้างในจะได้ทำไปคึกคืนอยู่ข้างในคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราไม่ได้กุ้มใจไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เดือดร้อนใจเพราะเราได้คิดไว้ก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องกลมเรื่องทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันมันต้องมีบ้างต้องมีสูญมีหายมีอะไรไปบ้างถ้าว่าอะไรของเราหายไปแล้วเรากุ้มใจเหลือเกินเสียใจเหลือเกินไม่สมภูมิของคนศึกษาธรรมะ ได้สมภูมิของความเป็นพุทธบริษัทเสียแล้วที่ได้ไปนั่งเศร้าโศกเสียใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างไรอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยอาลัยอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยของเมื่อเช้ามันผ่านไปแล้วเมื่อสายมันก็ไปแล้วเมื่อกาบูมันก็ไปแล้วเมื่อเที่ยงมันก็พ้นไปแล้วเมื่อบ่ายมันก็พ้นไปแล้วพ้นไปนี้เราอยากคิดด้วยอะไรคิดอย่างไรที่ว่าคิดด้วยอะไรคิดด้วยความเสียดายคิดด้วยความคิดว่าแหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะอยู่ต่อไปอีกหน่อยมันน่าจะแข็งแรงกว่านี้ขโมยก็ไม่น่าจะขึ้นมาเอาของฉันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดแต่ความมาเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่นั่งคิดอย่างนั้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่มันทำให้เพิ่มความหนักใจยิ่งขึ้นเพิ่มความเศร้าโศกขึ้นในใจมากขึ้นเหมือนกับคนกินของแสลงโรคมันก็กำเริบมากขึ้นก็เอาของแถลงมาป้อนเข้าไปเรานั่งคิดแต่เรื่องเศร้าเรื่องโศกเรื่องเสียใจก็หมายความว่าเราเพิ่มสิ่งนั้นลงไปมีแต่ว่าคิดด้วยความอาลัยแล้วคนที่มาเยี่ยมก็ไม่ได้มาช่วยให้คลายทุกข์มาเพิ่มอีกนะเช่นสมมติว่าลูกชายก็ตายไปมาถึงนี้นี่นึกเลยว่าจะตายเมื่อวานยังไปคุยกับฉันอยู่เลยยังคุยกันสนุกอยู่เลยแหมเช้านี่ตายเสียแล้วน่าสงสารไอ้คนที่เป็นแม่โอ้โหมาดันดีแล้วยืนดีมาพาเขี่ยมาเขี่ยให้น้องทะลักออกมาคนนั่งก็โอ้โหไหนแล้วเดี๋ยวคนนั่งมาก็คือเด็กคนนั้นมันดีเลยเสริมหน้าเอ็นดูร่างกายก็แข็งแรงไม่นึกเลยว่าจะตายเรียกว่ามาซ้ำเติมท่านนั้นมาพูดซ้ำเติมให้คุณแม่เสียใจให้คุณพ่อเสียใจให้ทุกคนเสียใจเรียกว่าพูดไม่เป็นธรรมเลยพูดไม่เป็นธรรมมาถึงมานั่งเฉยๆก็ยังจะดีกว่าแต่ไม่งั้นมาพูดแสดงความเห็นบอกเห็นใจแต่ไม่ได้ทำให้เขาสบายใจมันน่าจะพูดในเรื่องที่ว่าอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยคุณพี่มันเรื่องธรรมดาวันก่อนบ้านโน้นเขาก็ตายไปคนหนึ่งเหมือนกันบ้านโน้นก็ตายฉันไปเฝ้าศพที่วัดนุ่มแหมในวัดนั้นศพเยอะจริงมีกี่ศาลาก็ไม่รู้ศพทั้งนั้นพูดแล้วเขาเห็นมาออกมันไม่ได้ตายแต่หลานเราลูกเราหรือคนในครอบครัวของเราครอบครัวอื่นมันก็ตายกันอยู่เหมือนกันเหมือนกันนั่นแหละหรือว่าหาอุบายชวนไปที่ป่าช้าไปวัดดอนก็ได้เลยไปเดินนับหลุมมันกี่หลุมที่เราหวังไว้แล้วเดินไปนับไปเดินไปนับไปก็คงจะคลายไปบ้างคลายไปว่าโอ้มันตายกันเยอะแยะนี่ไม่จะตายแต่ครอบครัวฉันเนี่ยมันก็ปลงตกลงไปได้เหมือนกันคนที่มาช่วยปลงไม่ดีแต่มาช่วยเพิ่มความหนักใจความเป็นทุกข์ให้เพิ่มขึ้นเราไปหาคนที่เป็นทุกข์เนี่ยอย่าไปพูดอะไรที่จะเพิ่มความทุกข์ให้แก่เขาแต่ควรจะไปพูดให้เขาเปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นความสุขใจเปลี่ยนจากความไม่รู้มาเป็นความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงขึ้นมาเขาก็จะคลายความทุกข์ขึ้นมาบ้างนั่นแหละเป็นเรื่องถูกต้องอย่าคิดอย่างนั้นถูกต้องตัวเราเองที่มีความทุกข์ก็คิดไปในแง่อย่างนั้นอย่าคิดแต่ว่าฉันเป็นคิดถึงฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้มันเติมความทุกข์ควายมันลุกอยู่แล้วเอาน้ำมันราดลงไปอีกมันก็ลุกใหญ่นะที่เราควรจะหาวิธีว่าจะดับไฟได้อย่างไรไม่ให้ไฟมันลุกลามต่อไปก็ต้องคิดในรูปอย่างนั้นความทุกข์ความไม่สบายใจก็ค่อยผ่อนคลายไปค่อยมีความสุขสดชื่น ในเรื่องอะไรอะไรต่างๆปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่เราใช้ปัญญาถ้าเราใช้ปัญญาเป็นเครื่องแก้ความทุกข์มันก็เสื่อมไปเวลานี้ความทุกข์ส่วนรวมจะเกิดขึ้นแก่ญาติโยมทั้งหลายคือเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำมีของขายไม่ได้มีเงินก็ไปซื้อของมันก็ได้น้อยเพราะของมันแพงเงินมันไม่ค่อยมีซื้อเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ในสมัยหนึ่งนะโยมหลายหลังสงครามลูกหลังสงครามลูกครั้งที่หนึ่งเลยเวลาแม่งามายังเป็นสามัญเดียวอยู่ระนองอันนี้พระองค์หนึ่งบ้านแกอยู่ระนูดไปอยู่ระนองญาติญาติที่ระนูดเขียนจดหมายไปบอกว่าข้าวของมีเยอะแยะแต่ไม่มีสตังค์จะซื้อสมัยนั้นคนมันมีของแต่ไม่มีสตังค์จะซื้อชาวนาก็มีข้าวแต่ไม่มีใครซื้อขึ้นน้ำตาลขึ้นก็เหนื่อยลงก็เหนื่อยเอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลแล้วขายไม่ออกคนซื้อมันไม่มีสตังค์จะซื้อข้าวซื้อของเศรษฐกิจตกต่ำเหมือนกันสมัยนั้นแต่ก็อยู่กันมาได้อยู่กันมาได้จนกระทั่งถึงบัดนี้เดี๋ยวนี้ก็เศรษฐกิจตกต่ำแบบใกล้ๆคือขายไม่ออกมีข้าวขายไม่ได้หรือขายไม่เป็นก็ไม่รู้ไม่แน่อย่างนั้นมีน้ำตาลก็ขายไม่ได้มีอะไรอะไรก็ขายไม่ได้มันก็แปลกประหลาดขายไม่ได้อันนี้เมื่อขายไม่ได้คนผิดมันก็ไม่มีสตังค์จะใช้เกิดเป็นปัญหาเรื่องไม่มีอะไรจะใช้บ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะมีสภาพตกต่ำอย่างไรก็ไม่ลำบากเพราะอะไรสำหรับพอที่จะชงคาเฟ่น้ำชากินได้ไม่ลำบากมีเสื้อมีผ้าพอนุ่งห่มบางทีก็นุ่งกันไม่หวัดไม่ไหวมันมีเยอะแยะในตู้มันมีหลายชุดแม่ไม่ได้ซื้อก็ยังพอนุ่งไปอีกหลายปีก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรเก็บข้าวได้เท่านี้ไม่มียาต่างประเทศไม่เป็นไรต้นไม้บ้านเราเยอะแยะใบก็เป็นยาได้เปลือกก็เป็นยาได้รากก็เป็นยาได้แก่นก็ยังเป็นยาได้เอามาต้มต้มมันข้าวมันก็กินกันไปหายโรคหายภัยเหมือนกันก็บรรพบุรุษเราก็กินมาอย่างนั้นแหละรักษาโรคกันมาอย่างนั้นต้มกันเป็นหม้อบ่อหม้อใหญ่ต้มแล้วก็กินกันเป็นชามแล้วปิดจมูกเออกินกันไปแต่ว่ากินมันก็คือมันจะอาเจียนก็แล้วก็เลยกินยาต้องปิดจมูกนะโอ้กินกันไปสมัยเด็กๆก็เคยกินยาอย่างนั้นต้องปิดจมูกก็กินกันไปมันก็อยู่มาได้อยู่มาได้จนถึง75ปีแล้วก็ยังไม่ตายก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเราคิดอย่างนั้นแม่ไม่มีของนอกก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเครื่องจักรไถนาเราก็มีควายไถมันไปกับควายไม่ได้ขายก็ทำไม่กินก็อยู่ได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรแต่คนมันคิดจะมันวุ่นวายหนังสือพิมพ์ก็ชอบเขียนให้วุ่นวายหาผู้ตายกันก็พูดว่ามันวุ่นวายกันไม่มีเรื่องอะไรไม่ได้เกิดปัญหาแต่มันวุ่นวายขึ้นเราที่เป็นนักธรรมะจึงไม่ควรจะไปเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านั้นเราอยู่ได้ตามสภาพอยู่ได้ตามอัตภาพของเราเรากินแต่พอดีเราอยู่แต่พอดีนุ่งห่มแต่พอดีไม่มีธุระไปไหนเราก็อยู่บ้านของเราทำอะไรไปตามเรื่องโดยจิตใจสงบสบายไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้ก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรวันนี้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติป้ายเตือนเพียงเท่านี
1: ้ข้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการ

ฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลางานที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นมันก็มีสองอย่างเรียกว่างานฝ่ายร่างกายอย่างหนึ่งงานฝ่ายจิตอย่างหนึ่งงานฝ่ายร่างกายเป็นงานออกกำลังต้องยกต้องรื้อขีดเขียนหรือทำอะไรต่างๆอันเป็นอาชีพซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องทำเพราะชีวิตกับงานเป็นของคู่กันเราจะอยู่โดยไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นย่อมไม่ได้อยู่เฉยๆนี่ไม่ได้คนอยู่เฉยมักจะมีเรื่องก่อเหตุสร้างปัญหาก็ไม่มีอะไรจะทำแต่ถ้าได้มีอะไรทำเป็นประจำอยู่แล้วจิตใจก็ไปอยู่กับงานในหน้าที่มันไม่ยุ่งจะไม่เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตนั่นเป็นเรื่องหนึ่งเห็นได้ว่าเราทำงานฝ่ายกายทุกวันทุกวันก็มีความเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายเหนื่อยกายนั่นคือการปวดเมื่อยการอิดหนาระอาใจนะเป็นเรื่องเหนื่อยใจมันเหนื่อยทั้งสองแบบกายก็เหนื่อยใจก็เหนื่อยแต่การเหนื่อยกายนั่นแก้ไม่ยากนั่งพักนอนพักเสียก็หายเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยใจนั่นมันต้องแก้ด้วยกรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาธรรมะนี่ถ้าพูดไปแล้วก็เป็นยาด้วยเหมือนกันแต่เป็นยาช่วยโรคทางใจหรือโรคทางวิญญาณโรคทางกายนั่นใช้ยาเป็นวัตถุแต่โรคทางใจนั่นใช้ยาที่เป็นธรรมะเอายาธรรมะมาแก้มาระงับทำให้ความเจ็บปวดทางใจหายไปแต่ว่าไม่ใช่โรคหัวใจไอ้ที่ว่าเป็นโรคหัวใจนั่นก็เป็นโรคทางกายเหมือนกันคือว่าใจหัวใจทำงานไม่ปกติมันเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เลยกลายเป็นโรคหัวใจวายไปซึ่งมีกันบ่อยๆโรคทางจิตทางวิญญาณนั่นคือเป็นโรคของกิเลสเช่นว่าเกิดความโลภจัดโกรธจัดเกิดความอยากรุนแรงในเรื่องอะไรต่างๆว่าพวกกิเลสทั้งหมดน่ะเขาเรียกว่าเป็นโรคทางใจโรคทางใจนั้นแก้ด้วยวัตถุไม่ได้ถ้าเอาวัตถุเข้ามาแก้เหมือนกับเป็นกินของแสลงจะเป็นโรคมากขึ้นเช่นคนมีความโลภแล้วก็หาวัตถุมาแก้ความโลภมันก็เพิ่มขึ้นคนมีความโกรธเอาวัตถุมาแก้ก็จะเกิดความโกรธมากขึ้นคนมีความเกลียดเอาวัตถุแก้มันก็เกลียดมากขึ้นแก้ไม่ได้โดยทางวัตถุแต่แก้ได้โดยเอาธรรมะมาระงับความเร่าร้อนอันเกิดจากกิเลสนั่นๆพวกกิเลสนี่ทำความร้อนทั้งนั้นความโลภก็ร้อนความโกรธก็ร้อนความหลงก็ร้อนความริษยาพยาบาทที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่ละเรื่องแต่ละประการมันทำให้ร้อนความร้อนทางกายนั้นไม่รุนแรงแดดร้อนแต่ถ้าเรามีลมช่วยความร้อนทางแดดก็แผดที่แผดเผาก็จะหายไปหรือว่าเราเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศหรือไปอยู่ตามใต้ต้นไม้ที่มีอากาศเย็นเราก็จะหายร้อนแต่ว่าความร้อนในทางจิตนั้นมันไม่อย่างนั้นนั่งอยู่ในห้องปรับอากาศก็ยังร้อนลงไปอยู่ในที่เย็นแล้วก็ยังร้อนอยู่นั่นเองเพราะมันร้อนข้างในมันแผดเผาอยู่ในจิตใจไม่ใช่แผดเผาที่ผิวร่างกายแผดเผากายนั่นแก้ง่ายแผดเผาใจนี่แก้ยากสิ่งแผดเผาใจนั่นก็เป็นรูปทางใจคือกิเลสประเภทต่างๆเกิดขึ้นในใจแล้วมันทำให้ความรู้สึกรุนแรง
คนที่มีความรู้สึกรุนแรงนั้นอาจจะใช้มือใช้ไม้ไปลงโทษใครเข้าเมื่อใดก็ได้เพราะงั้นจึงเกิดการฆ่ากันทำร้ายกันเพราะอาศัยความร้อนที่เกิดขึ้นในจิตใจอาศัยโรคทางใจทำให้คนต้องทำลายกันเบียดเบียนกันด้วยประการต่างๆการเบียดเบียนกันระหว่างบุคคลก็เนื่องจากความร้อนทางใจการเบียดเบียนกันระหว่างหมู่คนยกพวกมาตีกันก็เป็นเรื่องร้อนทางใจการเบียดเบียนกันในระหว่างชาติประเทศเช่นยกทหารเข้าไปยึดครองประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็ตั้งรัฐบาลหุ่นขึ้นมาสำหรับให้ปกครองคนในประเทศนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของโลกทางใจโลกอยากได้คือความโลภโลภโกรธคนนั่นคนนี้ชาตินั่นชาตินี้ที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็โลภความหลงไม่รู้เรื่องอะไรจึงสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความแดดร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนในชาตินั้นประเทศนั้นคนใดที่อยู่ไม่ได้ก็อพยพหนีเข้ามาในประเทศที่มันไม่ร้อนเกินไปเช่นคนเขมรเดือดร้อนคนลาวเดือดร้อนก็หนีข้ามมาฝั่งไทยเพราะฝั่งไทยนี่ไม่ร้อนเท่าใดเราอยู่กันด้วยความเย็นพอสมควรโรคทางใจมีเหมือนกันแต่มันไม่รุนแรงไม่รุนแรงถึงขนาดยกกองทัพไปรุกรานใครๆเรามีทหารเรามีกองทัพแต่เราไม่ได้มีไว้เพื่อรุกรานใครเรามีไว้เพียงเพื่อป้องกันบ้านของเราไม่ให้คนอื่นเข้ามาย่ำยีบีพาเรามีเพียงเท่านั้นมีไว้มิใช่เพื่อรุกรานแต่มีไว้เพียงเพื่อป้องกันตนการมีไว้ในรูปอย่างนั้นไม่เสียหายแต่ถ้าเรามีไหว้เพื่อไปรุกรานใครๆไปโกมเหงประเทศใดประเทศหนึ่งการกระทำเช่นนั้นย่อมเป็นการไม่เหมาะเป็นการร้ายศีลร้ายธรรมเป็นการสร้างปัญหาความยุ่งยากให้เกิดขึ้นในระหว่างประเทศประเทศที่นับถือศาสนาย่อมเคารพศีลธรรมมีธรรมะเป็นหลักใจโรคร้ายทางใจก็ไม่รุนแรงแต่ว่าประเทศใดที่ไม่มีศาสนาประกาศตนใช้ลัทธิไม่มีศาสนาสำหรับเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหลงไหลมัวเมาแต่ในเรื่องด้านวัตถุเพียงประการเดียวก็จะเกิดปัญหายุ่งยากขึ้นในประเทศนั้นแล้วความกระทบกระเทือนก็ส่งผลไปยังประเทศอื่นด้วยอันนี้คือไฟไหม้ลูกที่เขากล่าวไว้ในอัตถกถาไม่ใช่ในคัมภีร์แท้ของพระพุทธศาสนาเช่นกล่าวว่าต่อไปข้างหน้านี่จะเกิดไฟบรรลัยกันไหม้ลูกวันนั้นมีหนูคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าหลวงพ่อค่ะหนูเห็นไฟบรรลัยกันมาบอกว่าดีแล้วเห็นไฟบรรลัยกันเดี๋ยวดีแล้วอย่าให้มันไหม้หนูก็แล้วกันแล้วแกก็เดินจากไปเจอแกเห็นไฟบรรลัยกันไม่รู้ในแง่ไหนที่แกเห็นนะแต่ว่าอามาก็ตอบว่าดีแล้วที่หนูเห็นไฟบรรลัยกันน่ะอย่าให้มันไหม้หนูก็แล้วกันจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่บอกอย่างนั้นแล้วแกก็ยกมือไหว้เดินไปต่อไปไฟบรรลัยกันนั่นไม่ใช่ไฟอะไรหรอกเจอไฟกิเลสนั่นเองไฟสามกองเขาเรียกว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะดังปรากฏอยู่ในเรื่องเขาเรียกว่าอาทิตตปริยายสูตรสูตรที่กล่าวด้วยของร้อนคือกล่าวสอนชะดินสามพี่น้องชะดินสามพี่น้องนี่เป็นนักบวชประเภทหนึ่งในอินเดียซึ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพวกชะดินนี่ไม่โกนผมแต่ว่าเกล้าผมเป็นสาก้อนอยู่บนศีรษะว่ายาวๆไม่ตัดมัดไว้บนหัวเดินไปไหนก็เห็นมันกระสวมเสื้อหรือสวมชะดาอย่างนั้นแล้วมีปกติบูชาไฟเขาต้องจุดไฟไว้ในอาสมแห่งหนึ่งเรียกว่าโรงไฟ
จุดไว้ไม่ให้ดับไฟนั้นเอาไม้ฟืนมาใส่ไว้เรื่อยๆแล้วก็ไปนั่งล้อมกองไฟล้อมกองไฟแล้วก็สวดมนต์รอบกองไฟนั้นท่องคาถาว่าอูมอัคคณิอะไรต่างๆเรียกว่าบูชาไฟเป็นสิ่งที่เขาทำกันอยู่ก่อนในสมัยนั้นชะดินสามพี่น้องนี่มีชื่อมีเสียงมากคนในแฟนมาคดนับถือมากถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่มีคนนับถือกว้างขวางพระพุทธเจ้าจะไปสอนธรรมะในเมืองราชคฤห์หรือในแฟนมาคดถ้าไม่ไปปราบหัวโจกสามคนนี้เสียก่อนการสอนก็จะไม่ราบรื่นไม่เรียบร้อยเพราะยังมีคนเก่งอยู่ต้องไปทำคนเก่งให้ไม่เก่งเสียก่อนแล้วก็เอาคนเหล่านั้นเป็นพยานพาไปสอนในเมืองใหญ่ต่อไปพระองค์ก็วางแผนว่าจะต้องไปสอนสามคนนี้ให้รู้จักพระพุทธศาสนาเลยเสด็จไปที่นั่นเมื่อไปถึงเขาก็ออกมาต้อนรับแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้านึกแต่ว่าเป็นนักบวชตนใดตนหนึ่งที่มีรูปร่างดีท่าทางน่าดูมีบุคลิกลักษณะเรียบร้อยท่านก็บอกว่าถ้าไม่รังเกียจเราอยากจะขอพักในโรงนั้นอันนี้ในโรงนั้นนะมันมีงูอยู่เขาเลี้ยงงูไว้งูใหญ่งูเหลือมงูอะไรอย่างนั้นก็บอกว่าไม่ได้อนุญาตให้ท่านพักในโรงนั้นไม่ได้เพราะงูนั้นเป็นสัตว์มีพิษเมื่อท่านเข้าไปพักมันก็จะกัดท่านมันจะรัดตัวท่านให้เล็กแล้วมันก็จะกลืนกินเป็นอาหารเหมือนกับงูรัดสัตว์ใหญ่ๆเช่นรัดกวางนี่มันกินกวางได้นะงูใหญ่ๆกินกวางได้กวางตัวเล็กๆไอ้ตัวใหญ่มันกินไม่ไหวมันรัดจนละเอียดรัดจนกระดูกหักแล้วมันก็กลืนแต่เหมือบลงไปเรื่อยๆกินกันไปตัวนี่นอนกัน5เดือนกว่าควายจะย่อยหมดเนี่ยมันกินอย่างนั้นมันกินทีเดียวคุ้มไปได้นานไม่เสียเศรษฐกิจเท่าใดก็กินทีเดียวทนได้นานอันนี้พระมุกาฤาษี3พี่น้องชะดิน3พี่น้องก็บอกว่าไม่ได้ท่านอย่าไปเสี่ยงชีวิตในโรงนั้นเลยท่านจะตายเสียเปล่าๆพระองค์บอกว่าไม่เป็นไรฮะเราไม่กลัวงูเราเป็นมิตรกับงูทั้งหลายพวกนักชาดินก็นึกว่าสมน้ำหน้าเอ้าพักก็พักก็นึกในใจว่าพรุ่งนี้คงจะได้เห็นมิตรกันแน่ๆแต่ว่าพอรุ่งเช้าขึ้นเราไม่มีอะไรพระองค์เสด็จออกมาพระพักเบิกบานแจ่มใสบอกนั่นเราคิดว่าคนนี้พอใช้ได้ไปนอนกับงูงูยังไม่ทำอะไรเลยแล้วไม่หนำพระองค์เอางูใส่บาตรมาจะได้ซ้ำไปเอางูทำให้มันเล็กลงไปยอดส่วนอย่างนั้นใส่บาตรมาให้ดูจะได้ซ้ำไปไอ้ความจริงนะไม่ได้จับงูใส่บาตรหรอกแต่ว่าอำนาจจิตที่พระองค์มีสูงมากเนรมิตเหมือนกับงูมานอนอยู่ในบาตรเปิดขวาบาตรให้ดูพวกนั่นก็เห็นงูตัวนั่นนอนอยู่ในบาตรก็เลยชักจะเลื่อมใสแต่ว่ายังไม่เลื่อมใสสนิทเพียงแต่พูดว่าองค์คนพระรูปนี้สำคัญแต่ว่ายังไม่เก่งเหมือนเรายังมีทิฏฐิอันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนจัดยังมีอยู่ยังมีอยู่ว่าฉันเก่งกว่าใครๆทั้งหมดในแฟนมาคตนี้แม่สมณะผู้นี้จะเก่งแต่ก็สู้ฉันไม่ได้ก็เลยไม่เคารพกราบไหว้เหมือนลูกศิษย์อยู่กันต่อไปอยู่กันต่อไปก็คราวหนึ่งน้ำท่วมใหญ่ก็มันอยู่ริมฝั่งน้ำในรัญชราเราคงเห็นภาพในโทรทัศน์ว่าน้ำท่วมอินเดียในพิษสงขนาดไหนท่วมแล้วมันก็ท่วมไปหมดบริเวณนั้นบ้านช่องฟังพื้นหน้าทำไมจะไม่ฟังบ้านเมืองอินเดียมันทำกับดินนี่ฝนตกชั่วโมงเดียวดินละลายแล้วเนี่ยของมันทำด้วยดินเหนียวนี่เหมือนกับเอาควายปั้นดินเหนียวแช่น้ำมันก็ละลายกันนะนี่บ้านก็ละลายไปเป็นกายเป็นกองวันนั้นก็ท่วมใหญ่วันนั้นท่วมใหญ่พวกจะดินก็เที่ยวพายเรือแสวงหาพระผู้มีพระภาคมาสมณะรูปนั่นไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เที่ยวหาดู
ผื่อไปเกาะต้นไม้อยู่ที่ไหนลอยคอไปอยู่ที่ไหนพายไปเที่ยวหาพายไปหาก็ไม่พบเมื่อไม่พบกลับมาก็เห็นพระองค์เดินจงกรมอยู่ระหว่างน้ำแหวกน้ำเดินจงกรมอยู่สบายสบายบอกนั่นก็ว่าอ้าวแม้เที่ยวหาเกือบตายมาเดินอยู่ในระหว่างน้ำนี่เองก็เลยรับขึ้นเรือมารับขึ้นเรือแล้วก็นึกว่าโอ้สมณะรูปนี้นี่สำคัญน้ำท่วมยังเดินอยู่ในน้ำได้แหวกน้ำเป็นช่องเดินอยู่ได้นับว่าเก่งนี่เรียกว่าปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ด้วยอำนาจจิตแต่ว่าพระองค์ไม่สรรเสริญอะไรเอาไว้ใช้เวลาที่มันประจนปัญหาหนักๆแบบนี้ก็เอาใช้ได้แต่ปกติไม่ค่อยใช้พวกนั้นก็เลยเลื่อมใสว่าเป็นคนสำคัญก็เลยสมัครตนเป็นศิษย์พี่ชายใหญ่สมัครเป็นศิษย์ก่อนอยู่เรือน้ำเมื่อสมัครเป็นศิษย์ก็เลยลอยเครื่องบูชาไฟไปตามกระแสน้ำน้องชายกลางเห็นเครื่องบริการพี่ชายลอยมาก็ตกใจนึกว่าใครมาทำร้ายพี่ชายก็ยกบริวารมาดูเห็นพี่ชายโกนหัวนั่งอยู่แทบเท้าพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปถามพี่ชายบอกว่าสมณะองค์นี้มีความสามารถหลายอย่างดีกว่าพวกเราเราต้องยอมเป็นศิษย์น้องชายก็เลยยอมเป็นศิษย์อีกลอยบริขารไปตามกระแสน้ำน้องชายน้อยเห็นเข้าก็เลยมีความตกใจในรูปเดียวกันมาแล้วก็เลื่อมใสได้เป็นลูกศิษย์หมดทั้ง3คนชื่อพระนาทีกัสสปะขยากัสสปะอุรุเวลกัสสปะเนี่ยพี่ใหญ่นั้นชื่ออุรุเวลกัสสปะคนกลางชื่อนาทีกัสสปะน้องน้อยชื่อขยากัสสปะมีบริวาร5คนคนพี่มี500น้อง300คนกลางคนสุดท้องมี200รวมเป็น 1,000 ยอมบวชเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่คือการไปแก้ปัญหาไปดับไฟของพวกนั่นจะได้ไม่ต้องนั่งบูชากันต่อไปท่านเมื่อยอมตนเป็นลูกศิษย์แล้วพระองค์ก็พานักบวชทั้ง 1,000 ไปที่เนินหินเขาเรียกว่าเป็นเนินหินใต้เมืองขยาภาษาเขาเรียกว่าขยาศีสะขยาศีสะแปลกับว่ามันเป็นหัวของเมืองขยาเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เนินนั้นไม่มีใครทำลายครับบริเวณกว้างร่มรื่นนะพระพุทธเจ้าพาจดินตั้งพันไปนั่งที่นั่นนั่งแล้วพระองค์ก็แสดงเรื่องเกี่ยวกับความรอดให้ฟังพระองค์ก็ขึ้นต้นว่าจักขุงพิกะจะขึ้นเขาเรียกว่าอาทิตตปริยายสูตรเริ่มต้นด้วยเรื่องความร้อนเนี่ยเรื่องความร้อนเริ่มบอกว่าตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนความรู้ทางตาเรียกว่าวิญญาณก็เป็นของร้อนสัมผัสที่เกิดขึ้นก็เป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนก็หูเป็นของร้อนเสียงร้อนว่าไปโดยลำดับตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นของร้อนทั้งหมดเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเราตั้งปัญหาแล้วก็ตอบเองว่าร้อนเพราะไฟไฟสามกองราคะขิไฟคือราคะโทสะขิไฟคือโทสะโมหะขิไฟคือโมหะสามกองนี่แหละมาเผาให้ร้อนร้อนเพราะความอยากได้ราคะคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นในเรื่องต่างๆนี่มันเผาให้ร้อนราคะกับตัณหานี่มันก็พวกเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็เป็นราคะเป็นตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ร้อนเราลองสังเกตคือว่าเรียนธรรมะนี่ต้องเรียนจากตัวเราด้วยรู้จากหนังสือจากการฟังธรรมแล้วก็ต้องเรียนจากตัวเราอีกเช่นว่าเรารู้ว่าออกว่าความกำหนัดหรือราคะนี่เป็นของร้อนตัณหานี่เป็นของร้อนเราเคยร้อนบ้างเราเคยร้อนเพราะอะไรบ้างไหมร้อนเพราะว่าอยากได้สมมติว่าอยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆที่เราเห็นในหนังสือรูปแฟชั่นที่เขาออกมานั่งดูๆแล้วแหมอยากจะไปตัดสักชุดหนึ่ง
แต่ทำดูกระเป๋าสตางค์ไม่มีเลยตัดไม่ได้ก็มีความร้อนเสียอกเสียใจว่าแม้สตางค์ไม่มีทำอย่างไรจึงจะมีทำอย่างไรจึงจะได้มันร้อนแล้วนั่งคิดอยู่ด้วยความร้อนแล้วพอเห็นใครแต่งตัวชุดนั่นบอกแหมฉันอยากจะแต่งชุดนั่นเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่มีเลยเสียร้อนอีกเหมือนกันร้อนด้วยความน้อยใจว่าแม้เราเนี่ยมันเกิดมาอาภัพแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นเขาไอ้ความจริงไอ้สิ่งเหมือนมันมีแต่เราไม่คิดเลยไอ้ที่เหมือนนั่นคืออะไรจมูกเหมือนก็คือสองรูเท่ากันตาก็สองข้างเท่ากันหูก็สองข้างเท่ากันมือข้างละห้านิ้วอาจจะขาดนิดหน่อยบางคนเท้าก็เหมือนกันสูงต่ำเท่ากันทำไมไอ้นี่มันเท่ากันอยู่แล้วไม่มีอะไรไอ้ส่วนเสื้อผ้านะเป็นเปลือกแต่นั่นเองที่เอามาหุ้มร่างกายอาจจะหุ้มสีนั้นอาจจะหุ้มผ้ารูปอย่างนั้นมันเป็นแต่เพียงเปลือกไม่ใช่เนื้อแท้เราจะไปน้อยอกน้อยใจก็ทำไมเราควรจะเฉยๆในสิ่งเหล่านั้นระงับไฟในอกไว้ไม่ให้ร้อนเกินไปเราก็ไม่ถูกเผาไอ้อีกไฟกองหนึ่งสำคัญกว่าเสื้อผ้าคือว่าความอยากได้ในเพศตรงกันข้ามผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงก็รักผู้ชายแม้พอเกิดรักขึ้นมาแล้วนะมันร้อนไม่ได้ต้องไม่เห็นหน้าแล้วกินข้าวไม่ลงทีเดียวเหมือนคนโบราณพูดว่าไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ลงคอพอเห็นหน้าเจ้ากินข้าวหมดก็ไปสามหม้อหม้อเล็กๆก็ไม่ใช่หม้อใหญ่ๆแต่กินสามหม้อใหญ่มันก็แย่แต่นั่นเองนี่คือความอยากที่เกิดขึ้นในใจอยากจะได้อยู่ใกล้ชิดอยากจะได้ฟังเสียงอยากนั้นอย่างนี้นี่ความร้อนมันเกิดขึ้นในใจเราเคยเกิดมาทั้งนั้นเคยถูกเผามาทั้งนั้นความร้อนอย่างนี้คนแก่ก็เคยร้อนเมื่อสมัยวัยหนุ่มพอแก่ลงมันก็ค่อยๆซาไปตามวัยเนี่ยความร้อนที่ไฟมันค่อยมอดไปมอดไปมอดไปตามวัยไม่ใช่มอดเพราะได้ใช้ปัญญาแต่มันมอดไปตามวัยเช่นคนอายุ60 70เนี่ยไฟตัณหามันก็ค่อยมอดไปแต่บางคนมันไม่มอดเขาเรียกว่าตัณหามันกลับมาเพราะงั้นจึงเกิดเรื่องนะคนแก่ทำเรื่องบ่อยๆอันนี้พวกตัณหากลับมาโจมตีไม่รู้ตัวทำเอาเสียหายไปเลยทีเดียวนี่มันร้อนไฟอย่างนี้มันมาเผาให้เราร้อนวุ่นวายไปด้วยประการต่างๆเด็กเรียนหนังสืออยากให้สอบไล่ได้แต่ว่าสอบไม่ได้พอสอบไม่ได้ก็แม้เสียอกเสียใจฉันไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้วเราอยู่ก็น้อยหน้าคนอื่นเขาแล้วก็อยากฆ่าตัวตายไอ้นี่ก็ร้อนเหมือนกันร้อนอยากตายร้อนเพื่ออยากตายไอ้อยากตายนี่มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเขาเรียกว่าวิภวตัณหาคือไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะดูหน้าคนนั้นไม่อยากจะเอ็นอยู่ต่อไปอยากจะตายก็เป็นตัณหาไม่ใช่เรื่องความดับทุกข์ดับร้อนแต่มันตายเพราะความร้อนตัณหาเผาให้ตายแล้วก็ฆ่าตัวตายไปด้วยประการต่างๆให้วุ่นวายด้วยประการต่างๆถ้าอยู่วัดอยู่ไม่ได้จีวรมันร้อนกุฏิก็ร้อนต้องมาเดินอยู่นอกกุฏิเดินไปเดินมาใจก็คุ้นคิดอะไรตลอดเวลาจีวรร้อนผมผ้าไม่ได้ต้องอยากจะใส่กางเกงยีนอยากจะสวมเสื้ออยากจะสวมรองเท้าสวมหมวกนี่ก็ร้อนเรียกว่าเครื่องพระนี่มันร้อนไอ้ความจริงจีวรนี่ไม่ร้อนแต่มันร้อนข้างในใจเรามันร้อนพอใจร้อนก็ไม่อยากห่มผ้าผืนนี้วิ่งวุ่นไปทั้งหมดตอนนี้ศพก็ต้องกระโดดออกไปอยู่กับชาวบ้านต่อไปไปด้วยความร้อนไม่ใช่เรื่องอะไรทึกๆไปในพวกที่ทึกไปนี่ทึกด้วยความร้อนดังนั้นไม่ร้อนแบบใดก็ร้อนแบบหนึ่งนี่ก็ความร้อนเลยก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนี่ความร้อนมีอย่างนี้เราจึงต้องระวังอย่าให้ความร้อนมันเกิดขึ้นในใจระวังไม่ให้ใจกำหนัดไม่ให้ขัดเคืองไม่ให้ลุ่มหลงไม่ให้มัวเมาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆระวังด้วยความมีสติตัวสตินี่ต้องใช้เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมจิตใจคุมอย่าให้มันเกิดความร้อนขึ้นแผดเผาใจร้อนใจแล้วมันลำบากคนร้อนน่ะคือคนที่เรียกว่าตกนรกนั่นเอง
นรกนั่นคือความร้อนอกร้อนใจใครเป็นผู้สร้างนรกให้แก่เราเราสร้างของเราเองเราสร้างกระทะขึ้นเผาตัวต้มตัวเองสร้างไฟขึ้นเผาตัวเองสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นในจิตใจของเราสร้างกันแล้วมันก็เผาไอ้เราร้อนนอนไม่หลับทำอะไรไม่ได้วุ่นวายมันก็จะหมดติดจันนี่คือความร้อนทั้งนั้นไฟร้อนคือราคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโทสะก็คือความโกรธนั่นแหละความโกรธโกรธนี่เพราะอะไรไม่ได้ดังใจต้องการอะไรไม่ได้ดังใจก็เกิดอารมณ์ร้อนวูบวอบขึ้นมาแล้วก็อาจจะทำร้ายใครก็ได้อาจจะทุบตีเขาอาจจะทำอะไรที่เป็นเรื่องเสียหายแก่คนอื่นบางทีไม่มีใครจะทุบจะตีก็ตีตัวเองเพราะเราเห็นคนบางคนเวลาโกรธชกอกตัวเองมือสองข้างชกตีหน้าอกตัวเองบางคนก็พุ่งไปชนเสาหัวชนเสาอันนี้พอชนแล้วมันเจ็บเจ็บมันก็ต้องนั่งนิ่งไปนั่งนิ่งไปชั่วครู่หนึ่งพอรู้สึกก็เออมันเจ็บไว้อีตานี่ไม่ค่อยจะดีถ้ามีแก้วมีถ้วยอยู่ใกล้ๆก็ทุบไปมันแตกไปทุบถ้วยทุบจานทุบตู้ทุกวิทยุโทรทัศน์อะไรไปต่างๆบางคนนั่งดูโทรทัศน์แต่ไอ้ดามันไม่พอใจลืมไปว่าโทรทัศน์มันไม่ใช่คนจริงคว้าไม้เปรี้ยงเอาให้ทุบจอแก้วแตกกระจายไปอ้าวพรุ่งนี้ต้องไปซื้อใหม่พอทุบแตกเสร็จแล้วนี่มันโทสะบางคนนั่งรถไปสตาร์ทไม่ติดเอาไม้ค้อนทุบมันเสียเลยโกรธขึ้นมาเขาถามว่าทำไมทุบสตาร์ทไม่ติดไอ้บางคนไปโทรศัพท์ที่สาธารณะนะโทรไม่เข้าสักทีเลยปัดทุบแหลกไปเลยทุบโทรศัพท์ไปเลยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันถูกทุบบ่อยโทรศัพท์มาทำไมถูกทุบมันโทรไม่ติดไงโทรไปหาแฟนนะคู่รักอะไรต่ออะไรนะใจมันร้อนอยู่แล้วโทรไม่เข้าเลยทุบโทรศัพท์ไปเลยนี่เรียกว่าพวกแผดเผาร้อนแผดเผาร้อนทำลายพวกร้อนแล้วทำลายนี่เป็นพวกโทสะเจริตเกิดขึ้นในใจแล้วทำให้หงุดหงิดงุ่นง่านหน้าตาเหี้ยมเกรียมพูดคำหยาบเดินก็หยาบทำอะไรก็หยาบแสดงออกซึ่งความหยาบคายทางจิตใจนี่ก็เพราะโทสะมันเผาให้เราร้อนอยู่ตลอดเวลาคนที่ถูกโทสะเผาบ่อยๆนี่คือคนขาดสติขาดการควบคุมตัวเองขาดการบังคับตัวเองขาดความอดทนไม่มีการบังคับตัวเองไม่มีการควบคุมตัวเองไม่มีความอดทนทีนี้มันก็เกิดอารมณ์ร้ายร้อนออกมาสามีภรรยาบางทีร้อนกันทั้งคู่สามีร้อนขึ้นมาภรรยากลัวจะเสียเปรียบร้อนมากแล้วเลยกันสองคนก็ทุบกันหัวล่างข้างแตกไปให้หมอเย็บแผลกันไปตามเรื่องตามราวนี่คือความร้อนโทสะอันนี้ร้อนโมหะมันโมหะมันคล้ายกับเหมือนว่าฟันไฟเต็มไปหมดมองอะไรไม่เห็นหรือว่าคล้ายกับหมอกลงจัดในหน้าหนาวขับรถมองไม่เห็นก็รถชนกันหน้าหนาวบ้านเราชนกันน้อยๆเมืองนอกมันชนกัน300คันหน้าหนาวเนี่ยจันแรกชน2คันแล้วก็พุ่งตั้ง2ข้างพุ่งท่อพุ่งข้าวพุ่งกลับก็ให้เป็น300นะเพราะไม่เห็นมันลักษณะของโมหะคือไม่เห็นตามืดหูหนวกบอดไปหมดมองอะไรไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจฟังใครก็ไม่ได้ยินแล้วใครจะมาพูดมาเตือนก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันมืดไปหมดแล้วอย่างนี้พวกโมหะเพราะมีโมหะคือความมืดอยู่ในจิตใจจิตใจนั้นจึงถูกราคะครอบงำได้โทสะครอบงำได้ริษยาพยาบาทครอบงำได้แข่งดีมานะถือตัวกิเลสเล็กๆน้อยๆประเภทต่างๆเกิดกุ้มรุมจิตใจได้ก็เพราะว่าใจของเขามันมืดโมด้วยโมหะมันมืดอย่างนี้คนที่มืดด้วยโมหะนี่มันร้อนเรียกว่าไฟมันกุ่นๆ อยู่ตลอดเวลาเคยเห็นไฟไหม้แกลบไหมญาติโยมอาจจะไม่เห็นอยู่ในเมืองไม่มีแกลบจะเผาอ่ะแต่ว่าไฟไหม้แกลบนี่คือควันมันกุ่นอยู่ตลอดเวลาไฟไหม้แกลบเมื่อใดลมโหมแรงก็ลุกปุ๊บๆขึ้นมาทีนึงถ้าไม่มีลมโหมมันก็ไม่กลุ่นต่อไปจิตใจเราในที่มีโมหะคล้ายกับไฟ

ห้องไปเลยนี่ก็เรียกว่าไฟไหม้เปลวอารมณ์ที่มากระทบเหมือนกันลมที่มากระทบลมพัดมาวูบไฟก็พุ่งลุกฮือขึ้นมารูปพัดมาถูกตาเสียงมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบลิ้นอะไรมากระทบกายประสาทก็เกิดอารมณ์ขึ้นวู่วามขึ้นมาลุกเป็นเปลวเผาไหม้คนนั้นเผาไหม้คนใกล้เคียงบางทีขนาดเผาวัตถุสิ่งของทำลายอะไรต่างๆนี่คือความร้อนที่เป็นพวกโมหะแล้วก็เกิดโทสะเกิดราคะเกิดอะไรตามมามากมายก่ายกองเป็นความร้อนที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเหลือเกินเราเคยร้อนบ้างไหมเคยเป็นคนมักโกรธไหมแต่เป็นคนมักโกรธก็เรียกว่าร้อนด้วยโทสะเป็นคนมักเกลียดก็ร้อนด้วยโทสะมักริษยาก็เรียกว่าร้อนด้วยอำนาจโมหะร้อนด้วยความอยากได้ก็เรียกว่าถูกไฟราคะแผดเผาอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้นั่นได้นี่อยากไปเที่ยวนี่ก็คืออยากได้รูปนี่อยากจะไปดูชายทะเลอยากจะไปดูไอ้นั่นไอ้นี่อยากจะไปฟังเสียงนั่นอยากจะไปดมกลิ่นที่นั่นอยากจะไปกินอาหารชายทะเลที่โน่นมันอยากขึ้นมาอย่างนั้นเพราะว่าความคิดมันเปลี่ยนแปลงไปในทางอย่างนั้นก็เลยเกิดอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงขึ้นมาใครทำให้ไม่ถูกใจก็วู่วามใจร้อนร้อนทุกครั้งแผดเผาตัวเองทุกครั้งเพราะฉะนั้นคนที่ร้อนบ่อยๆหน้าตาเหี่ยวแห้งร่างกายทุบรั่วทุบโทมสภาพจิตก็เสื่อมความจำก็เสื่อมอารมณ์ไม่ดีพื้นฐานไม่ดีอะไรมากระทบก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีไปหมดเพราะฉะนั้นคนนั้นจึงมีโรคทางใจเป็นโรคประจำถาวรเช่นโรคขี้โกรธมัดใจร้อนใจเร็วหุนนั้นพลันเล่นมันก็เกิดขึ้นมารบกวนจิตใจทำให้สภาพจิตไม่ปกติสุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพทางกายก็คล้อยไม่ดีไปด้วยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอยากโยมลองคิดดูไอ้เรื่องร้อนร้อนมันแผดเผามันเราร้อนแดดนี่ผิวหนังเกรียมร้อนไฟก็ผิวหนังไหม้พอมไปมันให้โทษทั้งนั้นไอ้เรื่องร้อนร้อนใจก็เหมือนกันทำให้ใจเหี่ยวใจแห้งสภาพเรียกว่าปัญญามันหายไปมีแต่สภาพที่เป็นความมืดความโบดจิตใจไม่ปกติแล้วเวลาแก่ลงมักจะเป็นโรคประสาทบางคนนั่งหัวสั่นมือไม้สั่นนะยกแก้วน้ำก็มาก็กว่าจะใส่เราปากได้นะแต่อาน้ำแกงนี่ไม่ได้กินแล้วคนเมื่อสันเนี่ยมันหกหมดก่อนถึงปากไงกินลำบากซดน้ำแกงยากต้องกินข้าวกับปลาเค็มเป็นชิ้นเป็นอันเรื่อยไปไม่มีได้ชื่นใจกับเขาเลยเพราะว่าไฟมันแรงมันเผาเหือดแห้งไปหมดเลยนี่มันร้อนอย่างนี้มันน้ำไม่ค่อยดีเราจึงต้องระวังไม่ให้เกิดความร้อนพระพุทธเจ้าจึงเทศเรื่องร้อนให้ชะดินสามพี่น้องกับบริวารทำไมจึงเทศเรื่องร้อนก็เพราะว่าพวกนั้นบูชาของร้อนบูชาไฟไฟมันเป็นของร้อนพระองค์เลยเทศเรื่องร้อนให้ฟังแต่ว่าไม่ใช่พูดไฟข้างนอกพูดไฟข้างในพูดไฟข้างในว่าตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนความรู้ทางตาเป็นของร้อนก็จะความสัมผัสคือกับตารูปความรู้ทางตารวมกันก็เป็นผัสสะผัสสะเป็นของร้อนเวทนาเป็นของร้อนแล้วก็หูก็เป็นของร้อนเหมือนกันหมดมันร้อนผลที่สุดก็ท่านเหล่านั้นได้ฟังแล้วพระองค์ก็ตั้งปัญหาไต่ถามคนเหล่านั้นให้ตอบเพื่อทราบความเข้าใจของคนเหล่านั้นแล้วท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นอรหันต์หมดเพราะฟังเทศน์ร้อนนี่เองบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดในที่นั้นก็หมายความว่าพระองค์ได้กำลังใหญ่ซึ่งเป็นคนพื้นบ้านเมืองราชคฤห์จริงๆเป็นกำลังจะช่วยเผยแผ่ธรรมะต่อไปจึงได้เคลื่อนขบวนกองทัพธรรมเดินทางจากขยาไปเมืองราชคฤห์ถ้าใครเคยไปประเทศอินเดียไปพักที่วัดไทยที่พุทธคยาซึ่งอยู่ใกล้ที่ตรัสรู้แล้วก็รุ่งเช้าก็ขึ้นรถจนเดิน

ทางผ่านเมืองขยาซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่และเป็นเมืองสำคัญของศาสนาฮินดูก็ต้องมาพุทธก็ต้องมากราบมาไหว้สิ่งสำคัญอยู่ที่นั่นทั้งนั้นนะแล้วก็ข้ามแม่น้ำเนรัญชราด้วยสะพานซึ่งรถไปได้คันเดียวถ้าสวนมันก็ต้องรอไปก่อนติรอให้คันนี้ผ่านวิ่งไปตามถนนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็จะเข้าเขตเมืองราชคฤห์แต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปตามถนนที่เรานั่งรถไปครับก็มันโค้งไปอย่างนั้นพระองค์เดินตัดเลาะไปทางของพระพุทธเจ้าเข้าดำริจะตัดถนนใหม่เหมือนกันจากขยาไปราชคฤห์ตัดตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเดินไปเมืองราชคฤห์มันใกล้กว่าตรงอันนี้โอ้ไปไกลจนไปเข้าไปได้แล้วก็เข้าไปในเมืองราชคฤห์ด้วยพระตั้งพันเนี่ยเราลองคิดดูว่าพระพันองค์เดินเรียงหนึ่งนะไม่ใช่เดินเรียงสองเรียงสามไม่ใช่งั้นเรียงแถวหนึ่งยาวเหยียดจะเป็นภาพที่น่าดูขนาดไหนแต่เราเห็นพระเดินไปมากมากเป็นแถวยาวเหยียดเดินสงบเรียบร้อยมีตาทอดลงต่ำอาศิยาก็สำรวมใครได้เห็นก็เรียกว่าสมณานันจะทัศนังเอตมังกะละมุตตมังละคือได้เห็นสมณะนี่เป็นมงคลสำหรับตาได้ฟังเสียงก็เป็นมงคลสำหรับหูเป็นมงคลสำหรับใจก็ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเดินไปด้วยอาการสงบพอไปถึงบริเวณสวนตาลคือตรงนั้นมีต้นตาลมากพระองค์ก็บอกเอ้าเราพักกันที่นี่แล้วก็นั่งพักเป็นบริเวณกว้างนั่งพักตามสบายสบายพระเหล่านั้นนั่งก็ไม่พูดไม่คุยอะไรกันนั่งเงียบเงียบสำรวมจิตเพ่งพิจารณาอะไรไปตามเรื่องคนก็มาเห็นมากนะคนก็มากันใหญ่มาดูมาแต่ไหนมากมายไกลกองไม่เคยเห็นนักบวชมากมายอย่างนี้แล้วก็นักบวชเหล่านี้เดินสงบนั่งสงบกิริยาอาการสงบเรียบร้อยไม่เหมือนกับนักบวชอื่นๆซึ่งเราเห็นมาก่อนเนี่ยเขาก็ประหลาดใจแล้วได้เห็นว่าผู้มีพระภาคซึ่งเป็นหัวหน้ามีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนใครทั้งหลายวรรณะดีพระพุทธเจ้าไม่ได้ดำเหมือนแขกอินเดียทั่วไปนะเพราะพระองค์เกิดในที่ใกล้ภูเขาหิมาลัยอากาศหนาวผิวขาวสูงใหญ่รูปร่างสง่าผ่าเผยเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนได้เหมือนนั้นแหละเขาเห็นก็แปลกใจก็ไปบอกไปคุยกันเสียงดังไปก็ดังไปถึงพวกอำมาตย์ข้าราชการก็นำความไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารว่ามีนักบวชหมู่ใหญ่มาพักอยู่ที่สวนตาลน้อยนอกเมืองไม่ทราบว่าเป็นนักบวชมาจากไหนพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จพร้อมด้วยบริวารจำนวนมากมายไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคความจริงนั้นพระเจ้าพิมพิสารนี่รู้จักพระผู้มีพระภาคมาก่อนแล้วเคยรู้จักตั้งแต่ พระองค์ออกบวชใหม่ๆออกบวชใหม่ๆก็ออกจากเมืองระบินลพัทในล่องลงมาทางใต้ระบินลพัทอยู่ทางเหนือล่องลงมาใต้เข้าเมืองราชคฤห์แล้วไปบิณฑบาตอาหารในเมืองราชคฤห์คนก็แตกตื่นกันก็เห็นนักบวชรูปหล่ออย่างนั้นสวยงามเดินเหินเรียบร้อยกิริยานุ่มนวลน่าดูท่านเป็นกษัตริย์นี่มันยากก็ดีพวกนั้นก็ตื่นเต้นกันแห่ห้อมล้อมตามก็เป็นแถวไปเหมือนกับว่าคนเราเห็นอะไรแปลกก็เดินตามอย่างนั้นพวกตำรวจก็เห็นคนเดินตามมากๆก็เอะอะโวยวายไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็รู้ว่าเป็นใครยังไม่รู้ว่าเป็นใครก็ให้คนสอดแนมตามไปรู้ว่าไปพักอยู่นอกเมืองริมห้วยซึ่งมีน้ำไหลจะได้นั่งฉันอาหารพระองค์รู้ก็เสด็จไปหาไปสนทนากันได้ทราบว่าเป็นสักยะกษัตริย์หนีออกมาบวชเพื่อเป็นผู้แสวงหาธรรมพระเจ้าพิมพิสารบอกว่ามือไม้ยังหนุ่มแน่นร่างกายยังแข็งแรงควรจะจับบังเหียนรถรบมารถม้าสำหรับรบมากกว่าไปอุ้มบาตรเที่ยวขออาหารถ
่านขัดข้องอะไรในเมืองกบิลพัสดุ์จะมาอยู่กับเราก็ได้เราจะแบ่งสมบัติให้ครอบครองพระองค์ตอบว่าเขียดที่มันหลุดจากปากงูแล้วไม่มีตัวใดจะหลบเข้าไปในงูปากงูอีกนกหลุดจากแล้วแล้วไม่มีนกตัวใดจะเข้ามาให้ติดแล้วอีกต่อไปพระองค์หลุดออกมาจากความวุ่นวายในชีวิตชาวบ้านแล้วจะให้กลับไปสู่ความวุ่นวายอีกนั้นเป็นไปไม่ได้มีจิตมุ่งแต่จะแสวงหาสัจธรรมเพื่อนำมาสั่งสอนชาวลูกให้เกิดความรู้ความเข้าใจกันต่อไปพระเจ้าพิมพิสารลองไปขยับดูเรียกว่าจะหวั่นไหวหรือไม่เห็นว่ามั่นคงไม่หวั่นไหวก็เลยบอกคนนี้แล้วขอให้สำเร็จในสิ่งที่ต้องการเมื่อใดสำเร็จแล้วให้มาโปรดพระองค์ก่อนได้สัญญากันไว้ว่าเมื่อสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต้องมาโปรดพระองค์ก่อนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จมาเมืองราชคฤห์แต่ว่าชั้นแรกนี่ไปสอนปัญจวัคคีย์เป็นการทดสอบทดสอบว่าคนฟังจะรู้เรื่องหรือไม่เข้าใจหรือไม่ท่านได้สาวก5องค์ก็60องค์แล้วพระองค์ก็เลยมุ่งมาราชคฤห์ตามสัญญาแต่ก่อนเข้ากรุงราชคฤห์ต้องเอาอาจารย์ใหญ่ของชาวราชคฤห์ไปด้วยแล้วก็ได้ผลนะพอพระเจ้าพิมพิสารกับบริวารมาถึงเอะอะมากขึ้นกันคนไม่เคยไปอินเดียไม่รู้ว่าแขกมันเอะอะขนาดไหนเอ๊ะจริงๆอะไรเนี่ยหลวงวิจิตรเคยเขียนไว้แต่ไปเรือจากย่างกุ้งไปขึ้นท่ากังกัตตาแกบอกว่ามีแต่คนพูดทั้งนั้นไม่มีคนฟังสักคนเดียวนะโอ้ยกไม้ยกมือพูดกันเอ๊ะไปหมดทั้งบริเวณนั้นไม่มีคนฟังสักคนเดียวมันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแปลกๆคนจะโอ้ตื่นเต้นกันมากมันสภาพแขกมันเป็นอย่างนั้นปกติเขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปถือเขาเลยเขาบังเอิญมีพระองค์นั่งประทับอยู่พระเจ้าพิมพิสารเข้าไปก็ไอ้พระบริวารของพระเจ้าพิมพิสารบางคนก็นั่งบางคนก็ยืนบางคนก็เอ่ยชื่อพูดของตัวบางคนก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้มันเอะอะไม่สงบไม่เหมาะที่จะแสดงธรรมเพราะคนยังวุ่นวายแล้วพระองค์ก็จะใช้ชะดินนี่แหละเป็นเครื่องมือที่นี่เห็นคนเหล่านั้นเออะเออะเพราะสงสัยนั่นเองสงสัยว่าใครเป็นลูกศิษย์ใครพระสมณะโคดมกับชะดินมีใครเป็นลูกศิษย์ใครพระองค์เป็นศิษย์ของชะดินหรือว่าชะดินเป็นศิษย์ของพระสมณะโคดมชักจะสงสัยเมื่อพระองค์รู้ว่าคนพวกนั้นสงสัยก็เลยกัดถามว่ากัสสปะชะดินสามพี่น้องคนพี่ชื่ออุโรเวและกัสสปะกัสสปะทำไมเธอจึงได้ทิ้งไฟที่เคยบูชามาเนี่ยพระกัสสปะก็ลุกขึ้นประนมมือบอกว่าไฟที่เคยบูชานั้นเป็นไปเพื่อความเกิดอีกเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเธอทิ้งไฟที่เคยบูชาเสียแล้วเธอชอบใจในธรรมะของใครกัสสปะก็ก้มลงกราบเท้าเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าข้าพระองค์ชอบใจในพระธรรมของพระองค์ข้าพระเจ้าถือเอาพระองค์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิใจได้ฟังหนังองคุลิมานก็จะได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็พวกเจ้าเนี่ยบริวารพระเจ้าพิมพิสารก็ว่าตายแล้วอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์พระสมณะโคดมแล้วเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ล้มก็หญ้าแพรกก็แหลกละเอียดไปเลยทีเดียวพวกนั้นก็นั่งเรียบร้อยนั่งมัดเลยนั่งเรียบร้อยก็หมดสงสัยแล้วคนชั้นอาจารย์ยังว่าเป็นลูกศิษย์ได้พระองค์นี้ต้องเก่งละว่างั้นอาจารย์เราจึงมาเป็นลูกศิษย์ได้ก็เลยนั่งเรียบร้อยเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมแสดงธรรมเขาเรียกว่าธรรมะตามขั้นแสดงเรื่องทานการให้แสดงเรื่องศีลการอยู่ในระเบียบวินัยในสังคมแสดงเรื่องสวรรค์อันเป็นผลเกิดขึ้นจากทานจากศีลว่าเมื่อมีทานมีศีลคนมันจะเป็นสุขอย่างไรจะสงบอย่างไร
แล้วแสดงทูตของสวรรค์แล้วก็แสดงเนกขัมมะออกจากกามพวกอัจฉริยะไสยคนเหล่านั้นพระเจ้าพิมพิสารได้บรรลุพระอริยบุคคลขั้นต้นเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็คือบุคคลที่มีศรัทธามั่นคงในองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์ไม่ถือมงคลอื่นเข่าพระโสดาบันนี่ไม่ถือเรื่องถือยามไม่ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่ถือว่าธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมะเป็นสิ่งที่จะอำนวยความสุขความสงบทางจิตใจให้แก่ผู้ปฏิบัติตัดสิ่งเลวไหลออกไปจากจิตใจหมดเรียกว่าเป็นพระโสดาบันแล้วก็ประกาศตนเป็นพุทธสาวกอุปัฏฐากบำรุงพระพุทธเจ้าก็คิดว่าพระมากๆนี่จะให้อยู่ที่ไหนก็เลยถวายวัดเวฬุวันเป็นอารามแห่งแรกในวงการพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ไปพักอยู่ที่สวนเวฬุวันอันเป็นสวนไม้ไผ่เดี๋ยวนี้เขาก็รักษาสวนนั่นไว้มีสระน้ำใหญ่และก็มีป่าไผ่ซึ่งเอามาปลูกทีหลังให้มันสมชื่อสวนมีกระแตตัวเล็กๆเยอะแยะเพราะว่าสวนนี้เป็นที่ให้เหยื่อกระแตของพระเจ้าพิมพิสารคือพระเจ้าพิมพิสารนี่ท่านไปนอนบรรทมอยู่ที่นั่นแล้วก็มีงูมางูมันเลื้อยมาพวกกระแตเนี่ยมันร้องดังขึ้นเห็นงูมันร้องตามสัญชาตญาณของสัตว์ร้องดังขึ้นพระเจ้าพิมพิสารตื่นแล้วก็ปลอดไปเลยพระองค์เห็นว่างูนี่ช่วยชีวิตพระองค์กระแตนี่ช่วยชีวิตกับพระองค์ไว้กระแตตัวน้อยๆนี่ช่วยชีวิตพระองค์ไว้เลยพระราชทานอภัยไม่ให้ใครฆ่ากระแตอินเดียนี่ที่สวนไหนมีกระแตสวยๆมันหนังมันลายลายลายลายขาวขาวบนอะไรนะเป็นฝูงไม่มีใครทำได้ไม่มีเด็กซุกซนเหมือนเด็กบ้านเราวันนั้นกำลังฉันเพลอยู่ไอ้สามหนุ่มมาถือแล้วนะมาก็ลุกขึ้นจากฉันนะเดินไปช้าๆแล้วเลยต้องการจะไปสอนมันพอเดินไปไอ้สองคนกำลังโต้งมันไม่เห็นเลยแต่ข้างหลังเห็นพอเห็นตะคุณบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไอ้พวกนั้นตกใจวิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานแหมไม่ได้สอนโปรดไม่ถึงไงพวกนี้มันโปรดไม่ถึงแล้วก็มันยังลึกลับไงเราจะไปโปรดมันโปรดไม่ได้เพื่อจะไปสอนให้มันรู้ว่ายิงมันทำไมนกตัวเล็กๆยิงแล้วก็กินไม่ได้เก็บไปต้มไปเกณฑ์ก็ไม่ได้นอกจากความขนองอะไรให้มันรู้ว่าถ้าใครเข้ามายิงเราเราชอบใจไหมถ้าเขาทุบหัวเราเราชอบใจไหมเขาเตะต่อยเราเราชอบใจไหมต้องการสอนนั้นแต่นั่นแหละเขาเรียกว่าโปรดไม่ถึงเนี่ยมันหนีไปเยอะก่อนนี่แหละเขาเรียกว่าคนที่พระโปรดไม่ได้คือมันหนีเลยมันติดหูใช่ไหมติดตาใช่ไหมโปรดไม่ได้เขาเล่าเป็นเรื่องขำว่าแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเล่าเป็นนิทานว่าพระโมคคัลลานะในท่านมีฤทธิ์อันนี้คุณยายคนหนึ่งแกไปจับปลาท่านไปยืนทิศตะวันออกเพื่อให้เห็นยายแกหันหน้าไปทิศตะวันตกนะแต่ว่าท่านก็นิรมิตไปยืนทิศตะวันตกตีโกนึงแกหันหน้าไปทิศเหนือนะแต่นี่ก็ยายเห็นทิศเหนือหันหน้าไปทิศใต้พระก็ไปยืนอยู่ทิศใต้ยายก็เลยเห็นหน้าก็บนฟ้าเนี่ยพระโมคคัลลานะหมดปัญญามาดูจะทำอย่างไรโปรดไม่ได้นี่เขาเรียกว่าคนที่มันไม่น่าจะโปรดมันเป็นพวกดอกบัวใต้น้ำพระท่านเสียว่าเป็นดอกบัวใต้น้ำโปรดไม่ถึงไอเราจะพูดแต่มันเข้าใจมันไม่ฟังมันวิ่งไปแจกก่อนนี่ในอินเดียไม่มีเด็กทุกคนอย่างนั้นไม่มีเพราะงั้นกระแตกระรอกนกประเภทต่างเที่ยวเดินฉุยฉายสบายใจกวางกวางพวกกวางลายๆนะเป็นฝูงในอินเดียนะเที่ยววิ่งอยู่ตามสบายบ้านเราก็เอาหนังมาติดขวาหมดแล้วนะเที่ยววิ่งอยู่อย่างนั้นเอาเนื้อไปต้มกินกันเล่าเป็นแกงป่าไปหมดแล้วนะเขาไม่มีเขามันถือหลักอาหิงสาคือการไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมสูงสุดสัตว์ทั้งหลายจึงอยู่สบายอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่พระองค์ก็ไปทับในสวนเวฬุวันทำสั่งสอนพระศาสนาต่อไปนี่เรื่องไฟมันน่ากลัวนะไฟไหม้บ้านไหม้เรือนนี่ก็น่ากลัวแต่ไม่เป็นไร
ไฟไหม้บ้านสร้างใหม่ได้ดินยังอยู่สร้างใหม่ได้ไม่เสียหายแต่ไฟโมหะเผาไหม้ดินหมดนาหมดสวนหมดยังไงผลาญจนหมดเลยพวกนั้นที่ผลาญทรัพย์สมบัติพ่อแม่ปู่ตาย่ายายที่หาไว้ให้จนหมดจนเกลี้ยงนั้นก็เป็นพวกไฟคือโมหะนั่นเองมันไม่รู้ไม่ได้คิดว่าคนสมัยก่อนนี่เขาหามาได้อย่างไรหามาได้ด้วยความลำบากสะสมไว้เป็นกอบเป็นกำให้เราได้กินได้ใช้มันถลุงพักเดียวจนหมดนี่คือไฟโมหะแผดเผาแล้วมีโมหะก็เกิดไฟราคะเพลิดเพลินสนุกสนานในเรื่องสุราเรื่องนารีเรื่องภาชีกีฬาบัตรความผิดพลาดหลายอย่างเกิดขึ้นในคนนั้นสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปสิ้นไปจึงเป็นสิ่งที่ต้องระวังควรจะกลัวว่าเรารู้ว่าไฟมันร้อนเราก็อย่าให้ไฟเกิดขึ้นในใจของเราต้องใช้สติใช้ปัญญาสติคอยกำหนดไว้กำหนดใจของเราให้รู้ว่าเราคิดอะไรเรานึกถึงเรื่องอะไรเรื่องนั้นมันคืออะไรมันจะให้ทูตให้ประโยชน์แก่เราอย่างไรโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธโกรธอะไรลองถามตัวเองโกรธอะไรเกลียดอะไรอิจฉาอะไรแล้วเราเป็นอย่างนั้นเราได้อะไรเราได้ความร้อนหรือว่าเราได้ความเย็นเราได้ความทุกข์หรือว่าเราได้ความสุขมันต้องคิดต้องตรองให้รอบคอบแล้วก็เรียกว่าใช้ปัญญาแต่เราใช้ปัญญาพิจารณาบ่อยๆเราก็จะไม่โกรธเคืองใครไม่เผาร้อนจิตใจของเราให้เราร้อนเราจะได้อยู่อย่างสงบสบายๆแดดดีร้อนแดดดีเอามาเดินกลางแดดบ่อยๆว่างๆลงมาเดินกลางแดดคนก็ถามทำไมเดินกลางแดดอาบแดดใช่ไหมทีอยู่แต่ในกุฏิมันก็ไม่ดีเดินอาบแดดวันหนึ่งเดินจะรอบสองรอบเดินไปหลังวัดออกมาเดินไปที่โรงก่อสร้างโรงเรียนแล้วก็เดินกลับกุฏิเอื้อโซมกลับไปนั่งพักต่อไปอ่านหนังสือบ้างทำอะไรบ้างสักครู่สักยามลงไปเดินนี่ออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายเป็นปกติไม่เมื่อยไม่ขบเพราะอาศัยการเดินเดินไหวร่างกายมันก็ไม่เป็นไรไฟจะรามันไหม้ช้าหน่อยแต่ถ้าหากว่าเราไม่บริหารร่างกายไฟแก่ไฟเจ็บไฟตายมันเข้ามาใกล้ทุกวันทุกเวลาทำให้ชีวิตตกต่ำลงไปอันนี้เป็นเรื่องที่นำมาฝากญาติโยมได้พิจารณาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ราจะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับพระสงฆ์ก็ได้

0: เรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความต้นใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งมีในวันนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าไปเรียนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียนว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางทำทางศาสนาซับบิเมตเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห้างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงเชื่อและก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ความเชื่อของคนทั้งหลายโดยอิสรภาพไม่มีคอมพันเซอรี่ไม่มีการบังคับให้เชื่อฟังคำพูดของพระทรงองค์เจ้าหรือคำสั่งสอนนี้แล้วจะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีไมเยนรันไมคือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาพอเห็นนั้นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พิจารณาไปก็ได้ธรรมิกถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าโสธรรมิกถาในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเหล่าซ้ำซากในวัฏสงสารอันยาวนานเกิดแล้วตายแล้วเกิดวนเวียนไปสู่ความดีความชั่ววนเวียนไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏชีวิตนี้มีวงจรเรียกว่าวงจรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตที่จะวงจรอยู่จะจรไปวนไปเวียนมาอยู่ในเส้นทาง5สายเรียกว่าวิถีชีวิตของสัตว์โลกสายหนึ่งไปทางต่ำเรียกว่าเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกในสายนี้เรียกว่าอบายภูมิที่อยู่ของผู้มีแต่ความเสื่อม2มนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาสนาตาไม่บอดหูไม่นวกไม่ง่อยเปียกเสียขา มีไร่มีนามีบ้านช่องห้องห้องมีอาชีพการเงินมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกสายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นโดยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถสิบคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบประงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่สามส่วนสายที่สี่นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นๆปีแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้ก็มุ่งตรงเนื้อพรหมโลกเนื้อเทวดาฟ้าดินเนื้อมนุษย์ลอยเนื้อฟ้าไปที่เทพอยู่ลุกให้ถึงความว่างว่างว่างห่างพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมสายนี้เรียกว่านิพพานอนุปาหาโรอนาหะปริยาธานานิพพายาติไม่มีเชื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเชื้อเก่าหมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาไปสู่นิพพานโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพ่งจิตจนสงบเป็นสมาธิสมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงเกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิด

เวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณังนะจะเมตันิสิโตวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วินัยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บังเป็นเทวดาบังเป็นพรหมบังวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมาสี่วิถีทางอันแรกที่กล่าวมามันเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นเถอะมันวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งดูไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงมันก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาซาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตลูกไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิปัญหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือที่ใต้ทั้งไฟนั้นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกวันนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้ง4อันนี้แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้ง4สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีล5รักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญตำนึกมีมนุษยธรรมเลยว่าศีล5ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีล5มีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบ้างหน่อยเปียกเสียขาไปบ้างเป็นคนพิกลพิการไปบ้างเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรละเอียดในชัดนี่สายนี่เลยว่ามนุษย์อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสัปปุริสาโลเกเทวธรรมาติพุทธเลท่านมีเทวธรรมอันนี้ท่านเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัตว์ประหลาดในสายที่3สายที่4มีสมาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานมีลึกมีเดชเหาะเฮินเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาลักในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายเนี่ยนะพรหมชาลสูตรสิรคันธวัคเล่มที่กล่าวเปิดเป๊ะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายพรหมชาลสูตรสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดเหงติดอ้วนคายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ให้นี่เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าป่าอันนี้คือป่าแห่งความมืดมนอนธการแห่งวัฏสงสารอันยาวนานเข้าทำนองที่คนโบราณว่าวัฏสงสารใหญ่เง่าข้าวเหยินบนขั้วสั่งกุศลแห่คิดคำทางนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังหนทางที่จะเดินไปกว้างแสนจะกว้างจะไกลไม่รู้จะจบจากสิ้นถ้าหากเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะปิดประตูตัวต่ำๆจะสูงขึ้นมาสู่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมวนเวียนอยู่ขนาดนี้ก็ยังดีเพราะว่าทางนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังถ้าหากเรายังไม่พบวงจรเปิดคือจะทำให้วิญญาณหลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดา

0: จึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางให้พบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสตปฏิยังคะองค์แห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างสว่างวันนึงเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วอีทางพระยังมรณีเปขมาโนลเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกะเยลาทะสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เถิดเทวดาเขาก็มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตนี้ว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศพมาให้ปุญญานิกายลาทะสุขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นพรหมต่ำลงมาจากพรหมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกทีนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข่าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปพังจะหันติอีทางพระยังมรณีเปขมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนิหน้านี้แล้วท่านจงคลายเยื่อในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการตั้งสมซึ่งบุญอันจะนำศพมาให้การคาเหยื่อในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันไม่หนักเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิตคือหนทางที่จะหลุดพ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบเอียงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคลายเหยื่อในโลกถ้ายังคลายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าหันซ้อนเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีซึ่งมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนชวนใจให้เลยหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัพปริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมากและพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะว พระสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19มีมากติดกันทำอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรทำอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองทำอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจทำอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลทำอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันทำอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกูเรียกถ้าฟังถูกได้ยินเสียงกูเสียงเอิญของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตพันมันเยยุงนิตาวาอมัจจาวายาติงวาสะโลหิตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทัปเปตภาวินีเซตภาปฏิท่าเพตภาเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองค์ประกอบแห่งโสดาบันไม่ตั้งมันให้เซฟให้สมาทานถือเอาทำสี่ประการเป็นฉะไหนแต่ก็เล่าไปศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนเทวดามารพรมคนไหนมาหลอกลวงเอาเงินจ้างเป็นแสนเป็นล้านให้ทอดทิ้งความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้มีศีลควบคุมกายวาจาใจของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในที่รับที่แจ้งโดยไม่ต้องไปขอสมาทานกับพระแต่มันเป็นชมุดเชทะสมาทานถือเอาตลอดการจนตายไม่ได้ถือศีลเพื่อคนอื่นมายกย่องสรรเสริญเพื่อคนอื่นจะมาเป็นหมู่เป็นคณะไม่สนใจแต่ถือศีลอันนี้เพื่อเป็นไทยอิสรภาพจากกิเลสคือสิ่งที่จะทำให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่าพุทธศีลศีลรวมเป็นอริยกันตศีลลังยังไม่มีจ่าค่ะปล่อยวางศีสละอารมณ์สิ่งที่ยั่วย้อมมอมเมาจิตใจยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงอยากจะทำไม่ทำอยากจะพูดไม่พูดอยากจะเอาไม่เอาเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษไม่จะถูกใจเราก็ย้อมอดกั้นอดทนสละความรู้สึกถูกใจนั้นออกไปเพราะมันไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าจ่าค่ะปัญญารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกหนทางความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาหนทางปฏิบัติดับปัญหาและการดับลงแห่งปัญหาเรียกว่าอริยสัจปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาทะลุทะลวงชำแรกกิเลสที่ภาษาบาลีท่านกล่าวว่าปัญญาชำแรกกิเลสนิเพทะปัญญานิเพทะปัญญาถ้าจำยากก็จำชื่อวัดนิเพทะพารารามนี้ไว้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าภิกษุผู้มีปัญญาอันประเสริฐสามารถชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ปัญญาหิโลกสมิงญาอย่างนิเพทะคามินีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาเพื่อชำแรกกิเลสภิกขุปัญญาวาโหติอริยายะปัญญายะสมนาคตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันเป็นอริยะอุทยัตถะคามินียาเป็นผู้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับปัญญายะอริยายะสมนาคตนิเพธิกายะสมาทุกขคยคามินียาเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นอริยะย่อมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เป็นภาษาบาลีนิเพธสมาทุกขคยคามินียามีปัญญาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบทั้งสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจงไปพร่ำสอนไปแนะนำผู้คนทั้งหลายให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ผู้ที่เป็นพี่น้องของตนก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานกันก็ดีเป็นคนที่รักก็ดีเป็นคนที่พอจะอนุเคราะห์เขาได้ก็ดีเป็นคนที่พอจะรับฟังเขาได้ก็ดีและผู้ใดได้ฟังธรรมเหล่านี้เข้าใจฟังถูกมีความสนใจท่านเรียกว่าผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เพราะเหตุนั้นเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารมืนเดินอยู่ในป่าในดงกำลังล่องทางอยู่เมื่อได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เรียกของใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาผู้หวังดีว่าอยู่ทางนี้นะหนทางอยู่นี่เด้อหนทางอยู่ทางนี้พากันมาทางนี้อย่ามัวหลงอยู่ในป่าในดงทางลายเส้นตามใจสีเหลือไตขันจะหมักเส้นเบิ่งทางเหลี่ยวก็หักนี่ให้จะมาถอนทึ่งดานดอยสูงกูกอ่องเอิ้นเอาเจ้าให้ตามมาเจ้าหามัวเมาดน คนเดียวอยู่ในป่าอาศัยผู้เพิ่นเอิ้นผู้เพิ่นหูคานเอิ้นปลูกเอาคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลึกประสูนอย่างเช่นคำที่ว่าเฮาหากง่วงง่มหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ้นปลูกเอาเฮาหากมั่วเดินดันไผสนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบือกทางลงหาหอมพ่อได้หูหอมเบือกทางเหลียวบนสีต้นจูงเข้าสู่ทางเมื่อเราเดินหลงทางไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกวนไปเวียนมาในป่าดงพงรกมีใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาดีผู้มีความเมตตาปานีมายืนเอิ้นยืนเรียกยืนกู่อยู่ในหนทางใหญ่เส้นที่เป็นทางหลวงก็เรียกเราเดินเมื่อเราได้ยินเสียงผู้ที่ได้ยินนั้นจะไม่รีรอเลยจะรีบไปจะรีบไปสู่หนทางนั้นแต่ผู้ที่ไม่ได้ยินแล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ยังต้องเดินล่องทางกันอยู่เช่นนั้นนี่เปรียบเหมือนการได้ยินนั้นก็คือเมื่อใดได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าได้ยินครูบาอาจารย์ได้ยินผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตชักชวนเรื่องทานเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะปัญญามีความฟังแล้วเข้าใจสนใจอยากจะประพฤติปฏิบัติจนลงมือทำตามไม่มากก็น้อยตามอัตภาพอย่างนี้ถือว่าได้ยินเสียงกู่เมื่อได้ยินแล้วหูก็ได้ยินแต่ตนเองไม่สนใจไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเห็นว่าเป็นเรื่องโง่งมงายไรเหตุผลไม่อยากประพฤติไม่อยากปฏิบัติชวนมาประพฤติธรรมบวชเนคขมะจารีเนคขมะจารีนีบวชชีพามอย่างวันนับพบผู้ใฝ่ธรรมเมื่อวันที่10มกราถึง17มกราที่นิเพทพระรามประกาศออกไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียง909ผู้ใดสนใจใฝ่ในการประพฤติอบรมจิตทางสมาธิภาวนาเชิญมาพบกันในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมวันที่10มกราถึง17ส่วนผู้ใดปรารถนาบุญด้วยการให้ทานก็จงมาสนับสนุนมาทำบุญเลี้ยงดูผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมล้วนแต่ผู้ที่เสียสละจากความสุขส่วนตัวเดินทางมาไกลๆเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ก็เชิญมาเลี้ยงมาดูตักตวงเอาบุญเอากุศลจากเนื้อนาบุญอันดีงามเหล่านี้อาตมาก็ประกาศออกไปทุกคนจะต้องตื่นตีสองนั่งสมาธิ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมมิกถาก่อนฟ้าสางในเรื่องสมาธิภาวนาหลังจากนั้นก็ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาญาติโยมมาทำบุญทำทานเลี้ยงอาหารแต่เวลาก็ตีละครั้งแล้วก็ตักอาหารฝังเทศอนุโมทนาคาถาภาคภาษาไทยให้เจ้าภาพได้เข้าใจจนนู่นก็จะได้ฉัน4โมงถึง5โมงวันละครั้งเดียวไม่มีข้าวต้มฉันในภาชนะอันเดียวมาฝึกเนื้อฝึกตัวไม่ได้มาอยู่ดีกินดีห้ามสูบบุหรี่สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าห้ามสูบยาเสพติดทุกชนิดเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่คฤหัสถ์ญาติโยมและตอนเย็นก็ทำสมาธิ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมมิกถาก่อนที่ฟ้าสนธยาก่อนอาทิตย์อัสดงเราทำกันอย่างนี้ประกาศออกไปคล้ายๆเป็นเสียงเอิ้นโกกโกกห้องทึ่งดานดอยสูงให้เราทั้งหลายพากันมาถ้าผู้ใดมีความสนใจใฝ่ธรรมในที่สุดเมื่อถึงวันนั้นปรากฏขึ้นมาอาตมานึกไม่ถึงเลยว่าจะมากันมากมายถึงขนาดนั้น800กว่าคนทั่วสารทิศปากใต้ตั้งแต่ภูเก็ตตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาชุมพรขึ้นมาตะวันออกตั้งแต่จังหวัดตราดขึ้นมาภาคกลางอยุธยาอุทัยธานีพิจิตรอุตรดิตถ์เหนือขึ้นไปเชียงใหม่เชียงรายไปจนถึงแม่ฮ่องสอนภาคอีสานไม่ต้องพูดถึงทุกจังหวัดน่าอนุโมทนาสาธุการแต่ก็นั่นแหละ800กว่าคนนี้ก็ถือว่าจำนวนน้อยมากแต่ก็ยังทำให้อบอุ่นใจพอใจพอใจว่ายังมีผู้ได้ยินเสียงโกส่วนนอกนั้นก็มาทำบุญสุนทรทานนี่จะขอพูดถึงผู้ได้ยินเสียงโกฝ่ายที่มาให้ทานคือไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาปฏิบัติทำนั่งสมาธิภาวนาฟังอบรมตลอด7วันก็มีผู้มาจองเลี้ยงอาหารวันแรกวันที่10ผู้ได้ยินเสียงกู่เสียงเอิ้นครั้งแรกก็คือมิสเตอร์อาร์ดีอาดุนมิสอันดอฟอะไรนี่มิสเตอร์อาร์ดีเป็นชาวเยอรมันตะวันตกซึ่งเคยมาบวชเนนอยู่กับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันไม่กินข้าวกินปลาอะไรทุกอย่างกินแต่น้ำเพื่อต่อสู้กับการเลิกบุหรี่ฝรั่งคนนี้มาบวชเนนกับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันเมื่อศึกออกไปประกอบอาชีพการงานเมื่อแกได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่แกก็รีบมา รีบมาทำไมรู้ไหมเมื่อก่อนที่จะอบรมสมาธิภาวนานี่เราก็มีการอบรมสามเณรภิกษุสามเณรหลังฤดูการสอบซึ่งอาจารย์มหานิธิวชิรปัญโยวัดป่าวิเวกจันทรารามบ้านดงมะไฟได้ส่งลูกเนนมาอบรมรวมทั้งเนนทั้งนู่นและก็พระเนนที่วัดรวมเข้าก็50-60ในหน้าเกี่ยวข้าวซึ่งคนทั้งหลายกำลังยากกำลังลำบากไม่มีเวลาที่จะมาจังหันบัญชรกำลังอยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวฮ้อนมาจังหัน6 คน 7 คนพระเนน60-70ไม่อยู่อย่างไรก็อาศัยผู้ได้ยินเสียงโกคือฝรั่งคนนี้แหละมิสเตอร์อาร์ตีแกมาเห็นแกมาซื้ออาหารทั้งหลายมาหมด 3,000-4,000 มาเก็บมากักมาตุนไว้ให้คนอื่นเลี้ยงผักแต่พอมาถึงวันนี้แกขอจองเลยวันที่10นี่เป็นวันเกิดของผมผมขอจองเพื่อทำบุญสุนทรทานเลี้ยงคนเป็นหมื่นเป็นพันผมไม่กลัวอาตมาก็เป็นห่วงก็เลยบอกว่านี่นะคนมันเยอะนะไม่ใช่60-70เหมือนเราเลี้ยงเนนนะยูจะต้องรู้นะ I think maybe more than 700 people อาตมาก็บอกว่าฉันคิดว่าอาจจะมากกว่า700คนแต่เอาเข้าจริงๆมันฟาดเข้าไปทั้ง800เกือบ900คนยูจะต้องเสียเงินมากในการเลี้ยงเราต้องคิดดูให้ดีนะถ้าไม่ไหวก็ให้มาสมทบกับคนอื่นแต่จะรับคนเดียวต้องคิดดูว่ารับพอเพียงพอเพราะคนมันมากฟาลันก็บอกว่าไม่เป็นไรผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยไอ้ฝรั่งกับพูดไทยผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเห็นไหมล่ะท่านสาธุชนคนไม่เหมือนกันแม้จะเป็นฝรั่งมั่งค่าเกิดมาไม่เคยพบพระพุทธศาสนาเมื่อเขาฟังถูกเขามองเห็นประโยชน์ของศาสนาเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมเขาได้ยินส่วนผู้ที่ฟังแล้วไม่สนใจเห็นว่าเป็นเรื่องคือขะลาสมัยไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่มีประโยชน์งมงายไรเหตุผลทำบุญอย่างนี้จะได้ประโยชน์อะไรไม่เหมือนผู้แทนไปหาเสียงไปแจกเงินเอาอย่างนี้มันก็คนละอันพระพุทธเจ้าเรียกว่าอสุตวาปุถุชนโนปุถุชนิโกปุถุชนผู้ไม่ได้ยินเสียงกู่ไม่ได้ยินเสียงเรียกก็เลยเดินอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นและมืดมนอนทการว่าวใจจ่อยหูหน่อยบอกอย่างฟังกลายเป็นหน้าเคลื่อนทางดอนสูงเสียเผิดบอหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองว่ามีทรงนามหน้าเสียแห่งเหี่ยวตายถึงศาสนาพุทธอยู่ในแผ่นดินไทยที่มีพุทธศาสนาไม่สนใจได้ใจดีเหมือนนาไม่มีเหมืองจะส่งน้ำปลูกขึ้นมางอกขึ้นมาแต่ไม่งามอาจจะตายเอาเวลาไวๆไม่ก็ว่าถ้าใครมาชวนเขาไปทำชั่วยั่วยวนด้วยเงินด้วยทองจ้างเขาไปทำชั่วเขาจะทิ้งศาสนาทิ้งศีลทิ้งธรรมเขาไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เรียกว่าหน้าเคลื่อนทางดอนสูงเสียเผือดบองหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นนี่จะความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์หรือว่ามีทรงนาม
1: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติ

ก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิเป็นเนื้อหรือไตไปทางใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ำหมัวเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มฟังปู่คังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวเงื่อมฝนเสมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเขินข้างนี้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักนิดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพันนี้แกก็พาแม่ของแกมาสองสามครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเรากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่สองคุณยมวิเชียนผู้ชมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงปู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่สามมาก็สปอวานนิวัฒน์ท่านหัวหน้าการพิชิตบานตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่ซุกไม่เล่นการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสะโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอัมมัดก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเสตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำพร่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้

ได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจักขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อิทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นโยนนี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขคตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานเอาก็พาลูกน้องมารับเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกลัวอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเอกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาลียาอาจารย์วิทยาวงกละสินสองผัวเมียก็พาลงชวนกันไปทะเนาะห้องสองไอ้น้องทุกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญไว้ซั่นพากันค้นอาหารหวานข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารหวานข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแผดด้วยบ้านบางชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมาพรีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมอันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปเอามาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจับรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบแต่ตั้งหลายอย่างจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั่นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในฐานน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังสิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเขี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเขี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระประเจกับพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินิกายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสะปัสสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไม่รู้เจ็บปวดหัวเราเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปหรือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันเพียกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนั้นได้สั่งคนงามความดีมาเมื่อสุดท้ายผลกรรมจะต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุทธิยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามาทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหกไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดียวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกก่าวันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนพาลก็หัวเราะเริงร่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้ผลคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่เสียใจเสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวๆกินดิบๆจะเอาเดี๋ยวนี้ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันนี้คือบุตรถือเลขเซาซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกมันยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานนท์ในวัดนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติธรรม800กว่าคนไม่มีอะไรค่ะ

0: กบอกพ้องหน้าเชิญชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวะโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางคณนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินส่งทองมาผมขอเหมาหนึ่งวันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณรงคุณยอมณรงนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมนรงชัยสาครก็มาร่วมกันสองเรี่ยวสองแรงวันสุดท้ายอันนี้เล่าให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นและเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกะขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศนำข้าวสารอาหารแห่งมนุษย์คณะหนึ่งมาจากบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเล่นเงินทองมาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนู่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป้าม่อนบ้านส่งเปยมือมุกดาหารคำเสียพากันมามืดเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาป่าพากันมามาส่งโอ้ยยังเป็นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกู่มันบ่ได้เป็นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหนาปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นมั้ยล่ะมันก็เลยอยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบปากันหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันเองอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านตาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากันลังไล่มันลูกหลานกลางค่ำกลางคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยเนี่ยตั้ง2วันแล้วนี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสิงจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งทำแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันก็จะมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดทิตโตผู้ดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฝืนทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ต่ำเว้นจากชั่วก็ต้องฝืนเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตโต รู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงติโนปราคตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี้ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ่นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะคันได้หอก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้อโดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้หออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติทำทำสมาธิภาวนาคันได้หอก็ให้แขนหางนี่เด้อสาธุพูดจากคล้ายๆเยาะเย้ยฉากฐานการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอสุตวาปุถุชโกปุถุชนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเธอทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้านป่าชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสอย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุ่นถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกู่ย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตตนาวตานังพยากรเรยะเขาย่อมพยากรตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิจโยมหิขีณเตระฉานิโยนิขีณอวินิปาตธรรมโมขีณวินิปาโตอปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้จักไม่ทำชั่วฉันจะฝืนกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายาโนที่จะตัดสรุปในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ทำความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโซดาบันโซดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีไม่ว่าอยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฟื้นใจทำดีไม่ฟื้นใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่ว่าทิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมันแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงติโนปราคะโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกู่ดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสางอำเภอเซกามือทุกวันมือจังหันมาสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้น่าอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งน่าชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลาย เผยชมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรในอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมามาแต่บนในอำเภอวานอนนิวาสแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งในอำเภอคำตะกาในอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยรังไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำพลบ้านสางมาทุกวันทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 มวลมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแพร่ธรรมพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทพเผยแพร่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนไม่ตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นนิ้ว6ตัวในไตบัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษานิ้วป้าก็บอกคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะยักไข้อยากหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมะเอาร่างกายและจิตใจเผาแทนผู้บูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสนอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังขยาครั้งที่3พระโมคคัลลีบุตรติสะเทระภาพเจ้าอาโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซอหังวจริสสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาสัมพุทธะโกสนสัสุธรรมตังท่าตุจีลังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธะสนังข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกนี้ชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสณอุตตรเดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาแท่งเต่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าขึ้นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาตุภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เกินมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาร์ทดอมเขาไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันถูกเข้าฆ่าตายเป็นจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า The blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาร์ทดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิญก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้เพราะเหตุนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไม่จะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนิมนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมดเท็จได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ไม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้มองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไต6ตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเหตุนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30วันอาตมาแสดงธรรมไม่น้อยกว่า60กันเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหาร สกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการมาแสดงธรรมช่วยโปรดญาติโยมแม่ชื่นใจจริงๆมีตาธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่าไม่อ้างวางว่าเฟเดียวดายยิ่งไปกว่านั้นบริษัทไทยวัดปั๊มชัยวัดชัยวัดสกลนครและร้านสอการช่างได้นำอาหารหวานข้าวมาก่อนเพื่อนเลยมาสนับสนุนพร้อมด้วยเงินทั้งหมู่คณะ 1,600 บาทยังไม่พอซื้อเทปโดยเฉพาะร้านสายวัดนะชัยวัดปั๊มชัยวัดเมื่อก่อนก็ซื้อเทปไอว่ามาให้ครึ่งหนึ่งมาบันทึกเสียงมันได้พังไปแล้วเพราะมันได้ทำงานหนักวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้มาซื้อมาอีกรู้สึกจะเป็นชันโยซึ่งอาตมากำลังใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงตัวในขณะนี้น่าอนุโมทนาคนที่มีศีลมีธรรมได้ยินเสียงกูมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาแม้จะร่ำรวยก็จะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าขาดธรรมเหล่านี้เขาจะเป็นนายทุนหน้าเลือดคนยากคนจนแม้ไม่ร่ำรวยเมื่อได้ยินเสียงกูอย่างนี้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาก็จะเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนดังที่พระศาสดากล่าวว่าศรัทธายะสิเรนะจะโยปวัตตาติบุคคลใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีศรัทธาจาเคนะปัญเยนปัญเยนะสุเตนะจุพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่มีการเสียสละโซตาติโซสปุริโซวิจักโนบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หลังจากนั้นสรุปบทให้คิดว่าอัจเฉวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ชีวิตที่ยังมีอยู่ควรจะสร้างคุณงามความดีภาคเพียรในสิ่งที่ดีที่งามนะฮีโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมัตตุนาไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายได้จะต้องตายได้ทุกเมื่อการกระทำเช่นนี้การเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนอาทิยติฝาลมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ไม่ว่าเกิดมาในโลกชาติหนึ่งก็ถือเอาประโยชน์ประโยชน์นั้นคือประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งก็จะได้รับจากการเป็นผู้มีธรรมอันนี้และผู้ที่มีธรรมอันนี้ย่อมมั่นใจว่าเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมั่นใจว่าเราไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมั่นใจถึงกับตายแล้วเดี๋ยวนี
1: ้คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้า

าหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สเด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณท่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า25ล้านคน
2: นางสาวรัชดาคณาวิเลกโฆษกประจำสำนักวันยุกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งโดยนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่1 มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นสุดเดือนแรกมียอดรวมใช้จ่ายสะสมพุ่งสูงถึง 43,218 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 25,600,000 รายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่าง

0: 30,000 ร้านค้าส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้และสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะ EV ทั่วประเทศปั้นแรงงานคุณภาพรองรับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
2: นายสมบัติปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่มุ่งเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อเปิดฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครอบคลุมทั้งการซ่อมบำรุงการดัดแปลงการประกอบและซ่อมบำรุงแบตเตอรี่รวมถึงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ซึ่งการพัฒนาทักษะด้าน EV ถือเป็นการเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสการมีงานทำสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการแรงงานทักษะสูงทั้งด้านระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนและการบำรุงรักษาเพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนิตยาคุณสินรายงาน
1: แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษแซงเอาชนะดีอาคองโก2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโก
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาคองโกเกมนี้ดีอาคองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7

0: อร์จุกพิศกรนี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนศูนย์หน้ากับตันทีมของทัพสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบบอสเนียเวลา 7:00 นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้

0: วัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: สำนักงานรัฐประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลบ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรัฐประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรับประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาดทำยังไงหรือมั้ง
2: ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงเนี่ยไม่ได้เป็นไข้หรือแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงป้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะมาแจ้งจับมันแก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เองก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อผมหน่อยนะแม่นะ
6: ฮ
5: ะไหนลูก
6: นั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
5: ฮะอันตรายยังไงเหรอครับแม่
6: ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ความหวานที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทำไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะบุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดความอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
8: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

านปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองพระนั้นหลังพระเลยนั้นจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

รรมในคุณธรรมประจำใจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับเช้านี้กลับมาพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 1.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทาง Facebook นะครับที่โซโทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้อยู่กับกระผมฤทธิชัยคุณประคนผู้ดำเนินรายการนะครับและควบคุมด้านช่างเทคนิคด้วยนะให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งด้วยดีเสมอมานะครับที่สำคัญขอขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเจ้าของสถานีทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้านะครับมารับสัญญาในการบอกกล่าวเล่าแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณคุณพิมพ์ประกาศคุณเรวดีนะครับนะเตรียมข่าวแล้วก็วันนี้ไม่มีภาพนะครับไม่มีภาพข่าวทางเฟซบุ๊กนะที่มีแต่ภาพเสียงอย่างเดียวนะครับนะขอบคุณท่านฟังทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับที่ติดตามอยู่เนาะนะครับพบกันวันนี้นะครับในวันพฤหัสบดีที่2เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2519นะครับแรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับนำมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับสภาพอากาศอีสานบ้านเฮาว่าไงนะครับนะวันนี้นะครับในวันที่2ถึงวันที่6นี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนอง60-80% ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับนะบุรีรัมย์นะครับมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่มีฝนตกบางแห่งเช่นกันนะครับอุณหภูมิต่ำสุด32องศานะครับขออภัยต่ำสุด25องศาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่32องศานะครับนะกับรายงานพยากรณ์อากาศในทุกๆวันนะครับนะก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนตกนะเป็นบางวันบางเวลานะครับบางที่บางแห่งนะครับนะก็จะเป็นผลดีสำหรับเกษตรกรนะที่ได้รับน้ำฝนของชาวบุรีรัมย์เราก็ตกหนักเมื่อวันก่อนค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรทีเดียวนะครับนะเป็นกำลังใจกับเกษตรกรทุกท่านกันละกันนะครับมาดูคอมเมนต์ทางเฟซบุ๊กสักแป๊บนึงผู้ชมทางเฟซบุ๊กหรือผู้ร่วมรับชมคุณลิมหานชนะคุณยืนยงประโคนนะครับคุณลำเนินอุตปานะครับก็สวัสดีเช้ากันทุกท่านทีเดียวคุณสาคนเจียวรำนะครับนะเหมือนสุดล้อมพนัดเจียวรำนะคุณพี่มัทสวรรค์ใจนะครับนะสวัสดีจ้าน้องดินจุงกะว่างั้นนะครับนะแต่งตัวสล่ออันนี้เป็นรูปอินโฟกราฟิกแต่งด้วยภาพ AI นะครับนะถ้าท่านชมจากเฟซบุ๊กผ่านทางมือถือนะครับนะรูปร่างแต่ละคนก็อาจจะมีการไม่ตรงปกบ้างนะครับนะก็จะมีการปรับปรุงนะแต่งเติมเสริมแต่งนะการงานพระขนคนงานพระแต่งผ่านทาง AI ในนี้เทคโนโลยีทันสมัยค่อนข้างจะเยอะนะทำให้หน้าตาหล่อขึ้นดีขึ้นได้เลยนะครับ รู้มาใจกับคุณเดียวนะครับคุณพี่บรรทัดสวรรค์ใจคุณสรจักรสุริยานะครับคุณบุเรียนที่รักนะสวัสดีคุณที่ฝนตกตั้งแต่ห้าโมงเช้าขอไป5โมงเย็นตั้งแต่5โมงถึง2ทุ่มนะครับเมื่อวานนี้ตกดินทั้งคืนเลยทีเดียวนะอากาศคงจะเย็นนะคุณอาทิตย์วรรณศรีคุณอิวทิตรำนะคุณกอบนิวันรำคุณภูมิคงสืบชาตินะครับทางผู้ใหญ่กายกมลชนกเย็นถูกใจนะครับเปิดหัวกระจายข่าวอยู่หมู่17ตำบลชุมเห็ดสัญญาณชัดเจนดีนะครับวันนี้อากาศตอนเช้าอากาศเย็นสบายนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทาง Facebook มีข่าวคราวข้อมูลก็สามารถที่จะส่งผ่านทาง Facebook มาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์ช่วงท้ายๆสักนิดนึงนะครับกับ0926633523นะครับฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆที่ท่านจะฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะครับถึงพี่น้องประชาชนได้รับทราบทั่วกันนะครับมาดูข่าวแรกนะครับนะข่าวแรกวันนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เผยการศึกษาพระปฏิยัติธรรมสายสามัญศึกษาเข้าขั้นวิกฤตไม่มีเนียนจะเข้ามาเรียนนะครับนะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรมกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองธรรมสนามหลวงนะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แนวประสังคาธิการนะระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดรุ่นที่12ที่หอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องการศึกษามองว่าเป็นขั้นวิกฤตนะครับในการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ
ที่ไม่มีสามเณรจะเข้ามาเรียนนะครับแล้วก็การเรียนที่เด็กเกิดน้อยนะครับก็ทุกต่อการเป็นสามเณรนะครับบางวัดไม่มีสามเณรเลยประกอบกับการมีการศึกษาภาพบังคับให้มีการเรียนฟรีอาหารกลางวันฟรีเสื้อผ้าก็ฟรีนะครับนี่หนังสือก็ฟรีมีรถรับส่งอีกด้วยนะครับแล้วใครจะมาบวชเรียนบวชเป็นเณรมางั้นนะเรื่องนี้เคยพูดมาแล้วครับ10ปีแล้วเนี่ยท่านกล่าวนะครับนะเคยเสนอเรื่องของการควรจะรวมนะควรจะรวมกันไหมควบรวม 2-3 โรงเรียนเป็น1โรงเรียนนะครับนะก็ไม่ได้รับการอุดหนุนนะครับได้รับการอุดหนุนแล้วก็ไปจ้างครูดีๆมาสอนนะครับแต่ก็มีการปฏิบัตินะอีก10ปีโรงเรียนปริยัติธรรมสายสามัญจะอยู่หรือไม่นั้นนะและยิ่งมีพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมก็ยุ่งเรื่องของการเงินไปอีกเหมือนกันนะครับนี่บางทีก็ส่งข้อมูลมาไม่ครบนะครับก็ต้องส่งกลับไปให้แก้ไขใหม่นะครับทำให้เกิดความล่าช้าการโรงเรียนอีกด้วยนะครับนะซึ่งแม่กองทัพนะมีส่วนได้เสียหรือเปล่านะว่างั้นมีการโรงเรียนว่างั้นนะครับว่าแม่กองทัพนี่ก็คือผู้ที่ดูแลนั่นแหละดูแลเด็กสามเณรต่างๆนั้นต่างๆนะครับนะว่ามีส่วนได้เสียหรือเปล่านะครับเอาเงินไปเก็บไว้ไม่จ่ายเพราะงั้นเราต้องทำความให้ถูกต้องนั่นเองเอาใจเอาให้ถูกใจนั้นไม่ได้นะครับนะต้องมาคุยกันนะครับนะเราต้องทำความให้ถูกต้องแล้วก็ทำตามกติกาเพราะเงินที่รับจากเป็นเงินรัฐบาลนะครับนะเวลาจ่ายก็จ่ายอย่างถูกต้องไม่เกิดคดีความขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นคำกล่าวของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมนะแม่กองทัพสนามหลวงนะครับนะก็นะได้กล่าวถึงเรื่องของการไม่มีสมณีนะครับมาบวชเรียนพระปริยัติธรรมนั่นเองนะครับนะก็ฝากนะคุณพ่อคุณแม่นะครับสำหรับลูกหลานใดท่านใดที่อาจจะไม่ได้เรียนในทางปกตินะครับนะทางสามัญปกติก็ไปบวชเรียนได้นะครับนะก็จะมีเงินช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือเหมือนกันนะครับกับสามัญ นะครับแต่จะไปเรียนทางธรรมมีการบวชเป็นสามเณรก่อนนะแล้วก็ไปเรียนนะครับซึ่งวัดกลางรามหลวงก็มีการบวชเรียนเช่นกันนะครับมีการให้ไปนะเขาเรียกว่าไปบวชเป็นเณรแล้วก็เรียนนะครับนี่นะก็หลายวัดนะครับนะก็นะเป็นการเขาเรียกว่าทำบำรุงพุทธศาสนานะครับนะให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปนั่นเองนะครับในเรื่องของเกษตรกรนะครับเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญนะครับนี่แม่อ่านยากจริงๆซูเปอร์เอลนีโญเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือเอลนีโญนะครับควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากนะครับในเขตเศรษฐกิจตะวันออกเหมือนกันนะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับนี่นะเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำนะครับในประเทศไทยปัจจุบันนะว่ามีปริมาณน้ำในเขื่อนนะครับนี่ยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็จะคาดการณ์ในเรื่องของปริมาณน้ำฝนในปีนี้ก็จะมีค่าต่ำนะค่าเฉลี่ยต่ำนะอยู่ที่ 12% โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในเขต EEC นะซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมนะครับแหล่งการท่องเที่ยวและก็สวนผลไม้นะครับนะพบว่ามีปริมาณน้ำฝนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 28-30% โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะก็จะมีจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาขอนแก่นนะที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะในนาข้าวนอกเขตชลประทานนะครับนะก็เตือนไปถึงเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกผลไม้นะครับนะสวนทุเรียนในภาคใต้อย่างเช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกภาคเหนือนะครับให้เร่งการจัดการสำรองแหล่งน้ำให้เพียงพอนะครับนอกจากนี้ประเทศไทยก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะนะเรียกว่าภาวะแล้งนะก็จะมีอยู่ในเดือนของตุลาคมเหมือนกันนะนี่เป็นต้นไปนะพร้อมกับขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการนะครับนะโดยพิจารณางดการงดการลดทำนาปรังในพื้นที่เสี่ยงนะครับป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เรื่องของภัยธรรมชาตินะครับนะเอลนีโญนะครับเป็นซูเปอร์เอลนีโญก็คือ2เท่านั่นเองนะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
างเป็นช่วงเดือนต่างๆนั่นเองนะครับแปลว่าไทยนะครับนี่ประเทศไทยนะเป็นประเทศที่ดีสุดสำหรับการเกษียณอายุนะครับนะอยู่ในอันดับ1ของเอเชียนะครับอยู่ในอันดับ9ของโลกเนาะเนี่ยสำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการนะครับนะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตนะและการเกษียณอายุราชการนี่นะครับในต่างประเทศได้เผยผลการจัดลำดับนะซึ่งจัดต่อทำกันมาเป็นปีที่35นะครับโดยประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ9ของโลกนะครับนะและอันดับ1ของเอเชียนะเป็นยังไงเนี่ยเรื่องของนี้นะเรื่องการเกษียณซึ่งในฐานะประเทศไทยนะครับที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังการเกษียณนะครับนี่นะก็บอกว่าคะแนนรวมอยู่ที่80คะแนนนะครับสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดในการบรรจุนายประธานสำหรับผู้ที่เกษียณอายุจากทั่วโลกนะครับนะก็จะมีทั้งเรื่องของด้านคุณภาพด้านระบบสาธารณสุขค่าครองชีพสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะครับนะประเทศไทยเรานี่จริงๆเลยใครๆก็อยากมาอยู่เนาะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าดัชนีนะครับดัชนีเรื่องการประเมินนะครับจากเจ็ดปัจจัยสำคัญนะครับนะก็เจ็ดปัจจัยที่อยากจะมีคนอยากไปอยู่ประเทศไทยนะครับนะก็ได้แก่ข้อแรกนี่ก็บอกที่อยู่อาศัยนะครับนะที่อยู่อาศัยข้อที่สองก็วีซ่าและก็สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณนะครับในประเทศไทยก็ให้การเขาเรียกว่าให้สิทธิค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับผู้เกษียณแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพนะครับนี่นะค่าครองชีพก็ไม่แพงมากนักว่างั้นนะข้อต่อมาก็ว่าการพัฒนาและก็ธรรมาภิบาลนะครับนี่ก็เรื่องการพัฒนาประเทศไทยก็กำลังพัฒนาอยู่เนาะนะครับแล้วก็สภาพอากาศสภาพอากาศนะก็อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนะครับนี่ข้อต่อมาก็ว่าระบบสาธารณสุขและก็ความเหมาะสมในการใช้ชีวิตนี่ครับนี่นะครับนะก็อยู่ในประเทศไทยนี่เป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวว่างั้นนะโดยอาศัยจากผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้ศึกษาแล้วก็ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะครับและก็ในประเทศไทยที่คำว่าเข้าอยู่ในประเทศไทยนะครับก็เป็นปัจจัยหลักนะครับกับการที่จะมีเป็นการวิจัยนะครับนี่ในเรื่องของการเกษียณนะครับนะก็เห็นชาวต่างชาติมาอยู่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะตอนนี้ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับคะแนนโดดเด่นครับนะในเรื่องของด้านค่าครองชีพนะครับนี่ซึ่งท่านรองโฆษกก็ได้กล่าวถึงเรื่องของความโดดเด่นก็คือค่าครองชีพนะสูงถึง96คะแนนนะครับสะท้อนถึงความคุ้มครองการใช้ชีวิตเทียบกับคุณภาพที่ได้รับนะครับนะเรื่องของการพัฒนาและธรรมาภิบาลนี่ได้ถึง84คะแนนนะครับนะนี่จากการจัดอันดับนะครับการพัฒนาประเทศแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลหลักธรรมต่างๆนี่ก็อยู่ที่84คะแนนแสดงถึงความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการของภาครัฐนะครับนะในด้านการช่วยเหลือนั่นแหละเนาะนะครับนะส่วนระบบสาธารณสุขนะครับนะด้านสาธารณสุขก็เรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับอยู่ที่79คะแนนนะครับนี่สะท้อนถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาลนะครับที่รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะครับนี่โอ้นี่จริงๆโรงพยาบาลแล้วก็มีการรักษาหมอดีๆก็เยอะนะครับนะก็เป็นการดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับรวมถึงด้านวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณนะครับนี่ได้79คะแนนนะครับนี่นะก็มีการช่วยเหลือนะการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกนะครับนะก็คนต่างชาติก็มาอยู่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับนะยอมที่จะมาเรียกว่ามาอยู่แล้วก็เรียกว่าเสียชีวิตที่นี่นะแต่พูดตามชาวบ้านซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะได้ไปกล่าวถึงผลการจัดลำดับดังกล่าวนะครับสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มุ่งยกระดับประเทศไทยนะครับโดยเดินทางขออภัยโดยเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพนี่เป็นเรื่องอุจจาระทีเดียวอุตสาหกรรมการแพทย์เป็นอุจจาระนะกับผู้เกษียณนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับนะอันนี้ก็เรื่องสุขภาพเช่นกันก
การดูแลผู้สูงอายุและก็การแพทย์มูลค่าสูงนะครับควบคู่กับการยกระดับนะครับคุณภาพบริการสาธารณสุขแล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็สร้างสุขภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะแล้วก็เพื่อรองรับประชาชนทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับพร้อมผลักดันให้เกิดเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพภูมิภาคนะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะการที่จะระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับ9ของโลกนะครับและอันดับ1ของเอเชียสำหรับการเกษียณและก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งด้านการเรื่องของค่าครองชีพที่คุ้มค่านะด้านคุณภาพชีวิตนะระบบสาธารณสุขและการพัฒนาประเทศที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศนะครับรัฐบาลก็จะเดินหน้าการยกระดับบริการด้านสุขภาพนะพัฒนาอุตสาหกรรมเวลเนสและก็การดูแลผู้สูงอายุพร้อมกับการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตผู้สูงอายุและก็มีการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับผู้เกษียณอายุสำหรับการสร้างรายได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวและสุขภาพแล้วก็มีการเพิ่มการลงทุนแล้วก็มีการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับนี่เป็นคำกล่าวของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนานะครับนะก็การเกษียณอายุราชการก็อยู่ที่60นะครับนะส่วนหน่วยงานอื่นก็อาจจะเอกชนก็อาจจะต่ำลงมาหรือเปล่านะครับนะส่วนประชาชนก็อาจจะมีการทำงานนะตลอดชีวิตเกษียณอายุตลอดชีวิตเลยนะครับนะก็ทำงานไปเรื่อยนะ70 80 90นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะสุขภาพต้องมาก่อนก็แล้วกันนะครับกับการดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับนะปฏิบัติตามหมอสั่งนะครับนะนะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับสภาพแวดล้อมดีก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงในนั่นเองนะครับในเรื่องของการจัดโครงการเยาวชนนะสู่มาตุภูมิของมนุษย์เนี่ยนะครับนะโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงนะครับนี่นะก็จะมีการจัดระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้นะเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศนะครับได้กลับมาประเทศไทยแล้วก็มีการเรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับสร้างความผูกพันนะกับประเทศบ้านเกิดนะและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองเด็กและมีการส่งเสริมเด็กตามหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างเป็นความร่วมมือที่เกี่ยวกับความเข้มแข็งระหว่างประเทศนะครับและก็เครือข่ายนานาชาติในการร่วมมือสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เด็กนะครับซึ่งโครงการสมรรถภูมินะก็มีการจัดมาแล้ว9ครั้งนะครั้งแรกก็จัดขึ้นมาปี2535นะครับนะก็จัดตัวเรื่องมาจนทุกๆ 3-4 ปีโดยในปีนี้ก็จัดเป็นครั้งที่10นะครับนะมีการเข้าร่วมโครงการจาก19ประเทศในสุขภาพประเทศก็จะมีบุคคลธรรมจากประเทศแคนาดาออสเตรียนิวซีแลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เบลเยียมสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาเยอรมนีฝรั่งเศสฟินแลนด์ออสเตรียอิตาลีสหราชอาณาจักรนะครับไอร์แลนด์และก็ประเทศไทยนะครับนะซึ่งประกอบด้วยครอบครัวบุญธรรมนะครอบครัวบุญธรรมชาวต่างชาติจำนวน93ครอบครัวเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมจำนวน105คนนะครับและผู้แทนหน่วยงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจำนวน32คนจาก20องค์กรทั่วโลกนะรวมประเทศไทยด้วยนะครับนี่รวมจำนวนทั้งสิ้นนะครับ311คนตลอดเวลา5วันก็จะมีกิจกรรมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วมีการเข้าเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กนะครับนะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็การเข้าประชุมนานาชาตินะครับนะซึ่งการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนั้นก็เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับในการพัฒนาความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
ด้านนางอภิญญาชมพูมานะครับอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็เปิดเผยว่าถือเป็นโอกาสที่เด็กที่เด็กไทยจะได้รับการกลับมาเรียนรู้วัฒนธรรมรากเหง้าของตนนะครับและสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเป็นไทยซึ่งโครงการนี้นะครับนะก็จัดขึ้นนะก็มีการจัดขึ้นเพราะได้หลายๆครอบครัวก็มีความเชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีเพื่อเชื่อมโยงสู่รากเหง้าแล้วก็การได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศนะครับนะให้นานาชาติได้รับทราบนะครับแล้วก็ระบบบุญธรรมก็จะได้รู้ถึงที่มาที่ไปของการเกิดนะครับที่ไหน

าวต่างชาติที่ได้รับเลี้ยงนะครับนะก็กลับมาสู่มาตุภูมินะครับนะกับความเป็นอัตลักษณ์ของไทยก็จะได้ซึมซับนะครับว่าเรามาจากไหนอย่างไรนะครับก่อนเข้าสู่ข่าวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะดูทางเฟซบุ๊กมีข่าวคราวข้อมูลผู้ใดฝากประชาสัมพันธ์มาได้มาทางเฟซบุ๊กบ้างนะครับคุณกมลชนกเย็นถูกใจมึงไปแล้วเนาะมึง17อันนี้ชุมเห็ดคุณสุเทียนนะครับนี่ฟังอยู่ที่นครนะครับวันนี้อยู่เวียนนะครับนี่ทำงานอะไรเนาะคุณสุเทียนทองคำคุณมันจันทร์ปริธารัมนะครับบุญจันทร์ทองสุดอเนกพริกไทยคุณพุทธาสว่างศรีคุณสุรินครับนี่คุณเสียรักษานรากรจินดังครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมนะครับมีข่าวๆก็ฝากประชาสัมพันธ์มาได้นะครับกับรายการบอกกล่าวและแจ้งข่าวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโดยวิธีการจับสลากนะเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์ผมใช้มาตรการเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับนี่เมื่อวานนี้เช่นกันที่มีการถ่ายทอดทาง Facebook สวทบุรีรัมย์แล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับนะก็มีการจับสลากนะผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้จำนวน200ท่านนะครับนี่ในรายละเอียดก็จะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับมีการที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าจังหวัดนะพร้อมด้วยปลัดจังหวัดบุรีรัมย์คลังจังหวัดบุรีรัมย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยาเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์คปภ.จังหวัดนะครับท้องถิ่นจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยานนะครับกับการจับสลากคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์นะขึ้นบัญชีสำรองนะครับนะขึ้นบัญชีสำรองไว้ก่อนโดยจะการจัดครั้งนี้นะครับนะสืบเนื่องมาจากในช่วงของระหว่างวันที่9ถึงวันที่12มิถุนายนนะที่ผ่านมานี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะก็ขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์และก็ของคลังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะมีผู้สมัครผ่านคุณสมบัติตามประกาศนะให้เป็นผู้สมัครนะครับเป็นผู้สมัครตามประกาศนะครับรายละเอียดก็เยอะแยะเหมือนกันอยู่ที่5,220คนนะครับนะหรือ5,220รายชื่อนี่แหละก็เมื่อวานนี้นะครับนะมีการนำรายชื่อของตัวแทนนะที่ผ่านคุณสมบัตินะมาคัดเลือกโดยวิธีการจับสลากนะของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์นี่100ใบก็100รายชื่อ100คนนะครับตามโควต้านะครับของคลังจังหวัดนี่100คนนะครับนะแล้วก็ของจังหวัดบุรีรัมย์อีก100ใบก็100คน100โควต้านะครับนะซึ่งกระบวนการจับสลากก็นำมาตรการทางด้านความปลอดภัยมาใช้รวมถึงการจับสลากคัดเลือกประชาชนตัวแทนมาจับสลากในกล่องใสนะครับนี่ในกล่องที่ใสๆนั่นแหละนะใส่สลากพิมพ์เขียนชื่อแล้วก็ม้วนๆใส่ลงไปนะครับนี่ 5,220 รายนะครับก็ใส่เข้าไปก็มีการไลฟ์สดผ่าน Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับแล้วก็มีการแชร์ไปใน Facebook ของหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับนะทุกกระบวนการนั้นก็มีความโปร่งใสนะครับเป็นหลักฐานกับการที่จะนำนะในการที่จะรู้ได้นะครับซึ่งหลังจากการกระบวนการคัดเลือกนะก็มีการขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเมื่อดำในจำนวน100รายนะครับของสำนักงานคลังจังหวัดนี่ตามโควต้าก็100รายเช่นกันก็จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์นะเว็บไซต์นะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ www.buriram.go.th นะครับนะหัวข้อที่เราจะเข้าไปดูก็ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์นะครับนะและเว็บไซต์ของคลังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะที่ www.cgd.go.th/cs/brm นะครับนะกับหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนะโดยบัญชีสำรองจะมีกำหนดขึ้นไว้อยู่ที่2ปีนะครับ2ปีก็ถ้าไม่ได้มีการเรียกมีการนำมาเรื่องมันเป็นตัวแทนก็จะหมดสิทธิ์ไปนั่นเองนะจะมีการคัดเลือกใหม่นะหากตรวจสอบพบ

มบัตินะครับนี่นี่ขอตมาก็บอกหากตรวจสอบพบขาดคุณสมบัติตามประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขนะที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะตัดสิทธิ์รายชื่อนะกับการขึ้นบัญชีสำรองโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเรื่องทราบล่วงหน้านะนะก็ตัดสิทธิ์ยังไงก็เราก็อุทธรณ์ไปเนาะนะครับว่าเราสงสัยประการใดทำไมตัดสิทธิ์ฉันก็ว่ากันไปนะครับนะก็เรื่องของกลุ่มรายชื่อก็มี2กลุ่มนะครับนะก็รายชื่อของกลุ่มคลังจังหวัดกับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะก็210นั่นเองนะครับข่าวต่อมานะครับนะแล้วก็ชาติบุรีรัมย์ก็ร่วมกิจกรรมปสวกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนบ้านข้าวนะตำบลตะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ชาติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงานราชการนะครับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือปสวนะครับกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจัดกิจกรรมบอกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่11ประจำปี2019นะครับนะแพทย์หญิงนดลากิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางเยาวพันธ์พระชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับโดยมีการให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมนะครับอย่างอาทิเช่นในเรื่องของการตรวจรักษาโรคทั่วไปนะครับนะบริการทันตกรรมนะครับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะเวชฟื้นฟูนะครับนี่ก็มีประชาชนไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีการมอบยาพระราชทานแก่โรงเรียนและชุมชนมอบถุงยางชีพเครื่องนุ่งห่มจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหนังสือเพื่อใช้ในห้องสมุดมอบพันปลานะครับนี่จากการประมงนะรวมถึงการจัดเทศกาลจากหน่วยงานราชการต่างๆและการให้บริการให้คำปรึกษาให้แก่ประชาชนนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับนะรับที่เปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะเป็นประธานพร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สารสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายมนูศักดิ์นามประเทืองนายอำเภอคูเมืองนะครับนางพัทยานามประเทืองนายยกกิ่งกาชาดจังหวัดคูเมืองนะครับนะรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาสมาชิกแม่บ้านมหาไทยประชาชนจำนวนมากไปเข้าร่วมอย่างคึกคักเลยทีเดียวกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะครับของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ในหน่วยงานภาครัฐในการดูแลสุขภาพและคุณภาพของชีวิตประชาชนพร้อมกับสร้างรอยยิ้มความสุขให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นการจัดในทุกๆเดือนนะแต่บางเดือนอาจจะมีการจัดสองครั้งนะครับอาจจะยกยอดการเงินก่อนที่มันจะจัดนะครับนะก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะมีผลกระทบนะครับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของการทุรกันดารนะครับกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนนั่นเองนะมาถึงพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามการประเมินผู้ผลิต GI นะผ้าไหมมัดหมี่ผ้าสิ้นจินแดงบุรีรัมย์ปี2019นะครับเมื่อวานนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในฐานะคณะกรรมการระดับพื้นที่ภายใต้คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI นะครับนะได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามด้วยการประเมินคุณภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่สิ้นจินแดงบุรีรัมย์นะครับนี่รวมทั้งสิ้น37รายระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมนะครับนะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์การตรวจติดตามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะต่ออายุการรับรองนะครับต่ออายุการรับรองผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI นะครับเนี่ยสัญลักษณ์ GI ของบุรีรัมย์นะครับและมีการประเมินคุณภาพมาตรฐานการผลิตการจำหน่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคยกระดับผ้าไหมมัดหมี่ผ้าสิ้นจินแดงบุรีรัมย์ให้คงคุณค่าและเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์นะครับหลังจากการตรวจติดตามนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมี
การสรุปรายชื่อผู้ผ่านประเมินเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาให้มีความเห็นชอบนะครับนะก่อนนำส่งกรมทรัพยากรก่อนนำส่งทรัพย์สินส่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออนุญาตให้ใช้ตราจันทร์และกิอันต่อไปนะการดำเนินการครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการที่จะรักษามาตรฐานคุณภาพของผ้ามัดหมี่ผ้าสิ้นจินแดงบุรีรัมย์นะครับซึ่งถือเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงนะครับที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยเป็นเสียงที่สร้างรายได้และความภาคภูมิใจแก่ชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของผ้าไทยนะก็สวมใส่ผ้าไทยนะครับนะสัปดาห์หนึ่งนะครั้งก็เป็นการดีนะครับกับการร่วมกันใช้ผ้าไทยนะครับนะอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็ภูมิใจใช้ผ้าไทยนะครับของจังหวัด

ชิญทุกคนนะครับนะทุกท่านเลยทีเดียวชมชิมช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้า GI สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนี่ก็มีเรื่องของทุเรียนอินทผลัมโคขุนเห็ดโคนญี่ปุ่นนะข้าวโพดหวานนะครับนะข้าวนกกระเรียนข้าวดินภูเขาไฟนะข้าวดินภูเขาไฟ GI นะครับผักสิ้นจินแดง GI นะนี่ครับนี่ก็จะมีสินค้าราคาพิเศษทุกวันเลยเวลา11นาฬิกาถึง11อสเวลิกาตั้งแต่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะครับเนี่ยไข่ไก่ฟองละบาทเหมือนกันนะโอ้ตรงไหนน้อนี่นะข้าวสารกิโลละ20บาทนะครับถูกลงนะครับนี่แต่ใช้ไทยพัดด้วยก็คงจะถูกลงไปอีกมั้งนะครับนะอยู่ในโครงการหรือเปล่าไม่แน่ใจซื้อครบ200บาทนะครับรับถุงผ้าลดโลกร้อน1ใบนะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับช้าอุดไปไม่ทันมันก็อุดเหมือนกันนะครับนะพบกันวันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับนะเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาถนนหลักเมืองด้านหน้าสปก.ด้านหน้าสปก.ยาวไปจนถึงสำนักงานพัฒนาพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่นะก็ตรงถนนหลักเมืองนะครับนะไปที่ถนนหลักเมืองนะครับมันก็จัดงานโดยหน่วยงานสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะก็เชิญทุกท่านนะครับนี่ไข่ไก่ฟองละบาทงั้นข้าวสารกิโลละ20นะสิครบ200นี่มีถุงให้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่ถุงลดโลกร้อน1ใบก็อาจจะเป็นถุงใส่ของอะไรเนาะนะครับมาใส่กลับบ้านแล้วก็ซื้อให้เกิน200ก็แล้วกันจะได้ถุงด้วยกันแล้วกันนะวันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับนะที่ถนนหลักเมืองนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะอยู่ทางด้านหน้าสปก.นะครับนี่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็จัดโดยหน่วยงานสังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทางเป็นมุกมีเพิ่มเติมไหมครับคุณอนุรักษ์แสงเฮรันนะครับสวัสดียามเช้ารับฟังจากหัวกระจายข่าวบ้านข้าวหมู่ห้าตำบลสมุนสะดาวนะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายฝนตกเล็กน้อยนะครับขอบคุณผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพบ้านข้าวพร้อมทีมพยาบาลนะครับและประธานอสม.ที่ได้รับมอบอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพและเปิดสถานีสุขภาพอีก4จุดของตำบลสะดาวตำบลสะดาวโรงเรียนวัดน้ำไหลและก็วัดน้ำไหลด้วยวัดจอมประสาทนะพุทธอุทยานเขาคอกนะครับนี่ก็เปิดจุดเรียกจุดสถานีสุขภาพนะเพิ่มอีก4จุดนะครับมันก็เป็นการดีนะครับกับการดูแลสุขภาพนะครับของทางทีมงานอสม.กปสต.นะครับนะเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับกับการดูแลแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านนะครับเรื่องมาราธอนนะครับนี่ใกล้วันมาแล้วนะแต่อีกหลายเดือนเหมือนกันนะก็จะมีการรับสมัครก่อนช่วงนี้นะครับกับการเตรียมความพร้อมบุรีรัมย์มาราธอน2027นะประสานต่อความสำเร็จออนไซต์ฟีเวอร์ลุ้นการ์ดทองคำแท้ฉลองปีที่11นะครับนี่นะครับรวมมูลค่าอยู่ที่ 100,000 บาทนะสานต่อกระแสต้อนรับนะครับจากปีที่10นะเปิดรับสมัครนักวิ่งแบบออนไซต์เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นผู้สมัครตามโควต้าและผู้สมัครเต็มโควต้านะจะสร้างปรากฏการณ์งานแถลงการแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับล่าสุดบุรีรัมย์มาราธอนพรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะก็เตรียมจัดงานแถลงข่าวสู่ศตวรรษสู่ทศวรรษนะครับที่2อย่างยิ่งใหญ่ในวันอังคารที่21กรกฎาคมนี้นะครับที่เดอะสตอรี่สแควร์ชั้นจีที่เดอะที่เดอะสตอรี่สแควร์ชั้นจีชั้นจีวันเบงคอกกรุงเทพมหานครนู่นนะครับจัดที่กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดรับสมัครแบบออนไซต์จำนวน 2,000 สิทธิ์ในงานนะครับนี่จัดกิจกรรมพิเศษลุ้นรับการ์ดทองคำแท้ BRM ปีที่11ลุ้น Limited Edition รวม11รางวัลนะครับมูลค่าอยู่ที่ 100,000 บาทพร้อมลุ้นรับเสื้อสิทธิ์ลิขสิทธิ์บุรีรัมย์นะครับมาราธอน2027สำหรับผู้โชคดีก่อนเปิดรับสมัครออนไซต์วันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้นะครับความเคลื่อนไหวนะครับบุรีรัมย์มาราธอน2027
พรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไม้รันอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะเป็นไม้เดิมก็คือกลางคืนและกำหนดหมายสำคัญของนักวิ่งจากทั่วโลกที่ถูกยกให้เป็นสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลกนะที่นักวิ่งสามารถที่จะทำสถิตินะครับเรียกควอลิฟายในงานวิ่งนะครับระดับตำนานได้ทั่วโลกแล้วก็จัดครั้งที่11นี้ก็การันตีความสนุกอย่างยิ่งใหญ่ในทุกมิตินะครับกำหนดจัดขึ้นนะครับนี่จะมีการจัดวิ่งนะครับมาราธอน2027เนี่ยนะครับวันที่23มกราคม2070ขออภัย2570นะครับแล้วก็ปีหน้าเนาะนะครับปีหน้าก็จัดเตรียมนะครับสี่ระยะการแข่งขันเหมือนเดิมนะครับนี่กับมาราธอนนะครับ 42.195 กิโลเมตรนะครับ5มาราธอนก็ 21.1กิโลเมตรนะครับไม่มีมาราธอนก็10กิโลฟันดันน้อยหน่อยเนาะสำหรับนักวิ่งใหม่หรือนักวิ่งที่อาจจะต้องการเพื่อสุขภาพก็4กิโล 4.554 กิโลนี่นะครับนะก็ร่วมรับสมัครได้นะครับนะซึ่งนายชวดชนกชิดชอบผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนเปิดเผยว่าหลังจากการเปิดรับสมัครแบบออนไลน์ในปีที่ผ่านมานะครับได้รับการตอบรับอย่างเกินคาดตามเกินความคาดหมายเพราะงั้นปีนี้ก็ฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะสานต่อความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิ่งทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับนะได้รับสมัครกันกับการแข่งขันการเปิดรับสมัครออนไลน์พร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษสำหรับของการสัมผัสกับบรรยากาศของบุรีรัมย์นะครับมาราธอนนะครับนะภายในงานนะครับยังมีพิธีเปิดนะยังมีพิธีเปิดตัวการแข่งขันวีรัมมาราธอน2027นะยังเป็นทางการสู่สวรรค์ขออภัยสู่ทศวรรษที่2นะมีการเผยรายละเอียดการแข่งขันประจำปี2570นะการเป็นตัวทีมเอาชนะความมืดนะที่วิ่งฝ่าความสว่างว่างั้นนะก็จะวิ่งกลางคืนเนาะวิ่งทั้งผ่านช่วงมืดก็จะไม่มีความสว่างในช่วงไม่มีสแตนเชียร์ต่างๆนั้นก็จะมีเอาชนะความมืดวิ่งนะเอาชนะความมืดแล้วก็วิ่งฝ่าความสว่างเหมือนกันนะก็มีการเปิดตัว Official Race Park 2027นะพิธีมอบเงินสนับสนุนด้านการกีฬานะครับนะและก็การแพทย์แก่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสำคัญก็คือการเปิดตัวทีมประจำปีนะครับเอาชนะความมืดเอาชนะความมืดมิดนะเนี่ยผ่านตกไปเอาชนะความมืดมิดนะวิ่งฝ่าความสว่างเอาชนะความมืดมิดวิ่งฝ่าแสงสว่างนะครับในที่จะเปลี่ยนบรรยากาศของวีรัมย์มาราธอนให้เต็มไปด้วยสีสันและแสงสีของนีออนนะครับตั้งแต่การออกแบบเสื้อนะครับการแข่งขันนะแล้วก็เสื้อฟินิชเชอร์นะเหรียญรางวัล นะครับและก็องค์ประกอบการตกแต่งภายในงานนะครับตลอดจนบรรยากาศในการแข่งขันที่จะถูกเนรมิตขึ้นให้อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักวิ่งตลอดทั้งเส้นทางนะครับงานแถลงข่าวก็จะจำลองบรรยากาศวันแข่งขันมาราธอนนะครับมาไว้ใจกลางกรุงเทพมหานครด้านกองเชียร์บุรีรัมย์มาราธอนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรายการพร้อมนักวิ่งแฟนซีนางฟ้านักวิ่งนะอินฟลูอินเซอร์นะครับนะอ่านเป็นภาษาเอ็กเซนต์นิดหน่อยอินฟลูอินเซอร์สายวิ่งของสุขภาพรวมถึงสายมวลชนจากทั่วประเทศนะครับคาดว่าจะมีผู้ร่วม งานประมาณ 2,000 คนนะครับต้องย้ำการเป็นการแถลงข่าวของการวิ่งการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับก็วิ่งไม้รันนะครับนี่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนอกจากนี้ไฟจัดการแข่งขันนะยังเตรียมกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครแบบออนไซต์โดยผู้สมัครทุกคนจะมีสิทธิ์ลุ้นรับการ์ดทองคำแท้ DRM ปีที่11 Limited Edition รวม11รางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับพร้อมลุ้นรับเสื้อลิขสิทธิ์บุรีรัมย์มาราธอนนะครับสำหรับผู้โชคดีภายในงานนะครับโดยการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมีการจัดขึ้นวันที่21กรกฎาคมนี้นะครับนะสตอรี่สแควร์ชั้น G1 แบงคอกกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็จะจัดอยู่เวลา 10:00 นถึง 16:00 นนะครับวันที่21นะครับกับการจัดแถลงข่าวนะครับที่การแถลงข่าวก็แถลงข่าวก็จัดเวลา 13:00 นถึง 15:00 นนะครับนี่นะ2ช่วงมี2ช่วงนะครับ
่อนจะมีการเปิดรับสมัครนะครับนี่25กรกฎาคมนะครับสำหรับนักวิ่งเก่านะรับสมัคร2วันนะครับนักวิ่งเก่าก็จะมีการรับสมัครทางออนไซต์วันที่25กรกฎาคมนะครับแล้วก็นักวิ่งเก่าเนาะนักวิ่งใหม่นี่ก็26กรกฎาคมนะครับนะก็ผ่านเว็บไซต์มาราธอนเวลามาราธอนนะครับนะก็เชิญชวนทุกท่านนะครับสำหรับนักวิ่งเก่านักวิ่งใหม่นะก็เชิญชวนทีเดียวนะครับกับการแข่งขันมาราธอนซึ่งเป็นเรียกเป็นงานสำคัญนะครับของบุรีรัมย์เรานะครับกับการที่จะต้อนรับนักวิ่งจากต่างประเทศทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับนะกับสีสันแฟนซีมากมายทีเดียวนะครับในเวลาประมาณ2นาทีนะครับข่าวยังไงหลายข่าวดูทางเฟซบุ๊กนะครับมีเพิ่มเติมคุณสนั่นสวัสดีเย็นเช้าครับอำเภอกระสังฝนตกติดต่อกัน 3-4 วันแล้วนะครับไม่หนักนะพอให้บินในข้าวมีความชุ่มชื้นดีดีนะครับจะกระพงเจียนถูกใจนะครับสวัสดีเย็นเช้าฟังหัวกระจายข่าวหมู่17ตำบลชุมเห็ดเสียงดังชัดเจนครับขอบคุณทีเดียวคุณจิรวัตรสีมาแก้วนะสวัสดีเย็นเช้าเช่นกันนี่ฟังทางตำบลโคกสะอาดหมู่หนึ่งนะนี่ฟังทางบ้านผู้ใหญ่สงกรานต์เนาะโสภาเปิดให้ฟังวันนั้นนะดีมากเลยทีขอบคุณท่านผู้ใหญ่ด้วยเนาะนะครับผู้ดูแลหัวใจข่าวคุณกิติศาวงคำนะครับคุณทัพปักชูปักภูจกังนะครับนะประมาณนี้เนาะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับหัวกระจายข่าวนะทุกหมู่บ้านที่ร่วมเปิดนะครับแล้วก็ทางเฟซบุ๊กโสธรวิรัมย์กรมชลพันธุ์แล้วก็ทางสถานีโสธรของเรานะครับในความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับกับการร่วมรับฟังผ่านคลื่นนะก็รับฟังชัดเจนอย่างไรไม่ชัดเจนอย่างไรก็สามารถโทรประสานติดต่อทางโสธรเราได้นะครับ0926633523นะครับแจ้งผลการรับฟังได้ตลอดช่วงของเวลาราชการนะส่วนช่วงกลางคืนอาจจะมีการพักผ่อนเนาะก็สถานีเราเปิดตั้งแต่เวลา 5:30 นะครับขออภัย 5:00 จนถึง 24:00 นะครับนะก็ตั้งแต่ 5:00 จนถึงเที่ยงคืนนั่นแหละนะครับในทุกๆวันกับการที่จะนำข่าวสารข้อมูลต่างๆผ่านทางสื่อไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับแล้วก็ทางโสธรบรมกรมชลพันธุ์ก็คือทาง 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับนะผ่านข่าวต่างๆนะในช่วงรายการต่างๆนะครับกับรายการหมดเวลานะครับจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะก็จะพบกับหน่วยงานราชการมานำข่าวสารข้อมูลสู่ท่านผู้ฟังนะครับกับผมที่ชาติพระคุณจากกันไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288เสียงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสิน
1: ว่าดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เค